0: ประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
1: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดผังเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
2: ป
0: ั
2: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
3: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด สำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาริชโยรายงาน
5: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านบอเลตสบมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได
3: ้รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลาย10ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกียบขออภัยค่ะในกรุงเกียบเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
3: สำนักข่าว

จากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรีย

0: ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับผลรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบผลรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18-21 และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-19 13-21 และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าชูฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4-2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์

0: มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอเนรรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตวรณะรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณะรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่าน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระวรสารนบุลลูกาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นเหมือนนายเหนือวันสะบาโต

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไฟเพราะด้วย

ใจทุกท่านรับฟังนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะกำลังสนทนากับเทวปิยะเทวปิยะได้เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านนี้กำลังประสบความเดือดร้อนจากที่ทำกินอย่างหนักเพราะคฤหบดีผู้เป็นเจ้าของนาขูดรีดกอบโกยเอาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองอย่างไร้ความเมตตาบนความทุกข์ของผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านเหล่านี้ยังต้องเสียภาษีบุญให้กับมหาคุรุผู้เป็นใหญ่ในแถบนั้นเป็นประจำทุกๆปีปีใดไม่มีเงินให้ก็ต้องเลื่อนจ่ายในปีหน้าต่อไปแต่ว่าต้องเพิ่มเงินเป็น2เท่าของปีที่แล้วนะคะชาวบ้านเชื่อถือว่ามหาคุรุนี้มีวาจาเสร็จถ้าใครทำให้ท่านไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็ท่านจะสามารถสาปให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหินหรือว่าประสบความหายนะนานาประการได้ค่ะเราก็ฟังมาถึงตรงนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ

เออเรื่องมันมีท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปตามปกติเราก็เป็นสาวกของมหากุรุและต้องเสียภาษีที่เรียกว่าทักษิณาหรือปาทกากนิกให้แก่มหากุรุเป็นประจำทุกปีพอสิ้นปีก็จะมีเจ้าหน้าที่จากปุญญสถาระของท่านมหากุรุออกไปเที่ยวเก็บภาษีจากสาวกถึงบ้านถ้าสาวกผู้ใดไม่สามารถจะเสียภาษีได้เจ้าหน้าที่ก็จะเลื่อนเวลาให้อีก1ปีแต่ในปีที่2จะต้องเสียภาษีถึง2เท่าถ้ายังไม่มีเงินที่จะเสียในปีที่2ได้เขาจะเลื่อนให้ไปเสียในปีที่3แต่ก็จะต้องเสียถึง3เท่าเมื่อครบ3ปีแล้วมหากุรุจะออกเยี่ยมประชาชนด้วยขบวนอันมโหฬารองค์มหากุรุเองจะนั่งภายในกุฏิซึ่งประดิษฐานอยู่บนหลังช้างอันประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรการตาข้างหน้าและข้างหลังของช้างจะมีขบวนม้าเกียรติยศขับขี่โดยองครักษ์ที่แต่งตัวอย่างสวยงามสองข้างของช้างทรงก็จะมีเจ้าหน้าที่ถืออาวุธจำนวนหนึ่งเดินขนาบข้างทัดจากขบวนม้าไปข้างหน้าเป็นขบวนนักดนตรีซึ่งดีดสีตีเป่าเพลงต่างๆเป็นที่เอิกกระเลิกข้างหน้านักดนตรีจะเป็นขบวนของคนถือธงหลากสีและขบวนของคนถือธงเหล่านั้นจะร้องเพลงสรรเสริญเกียรติคุณของมหากุรุเป็นระยะระยะข้างหน้าขบวนคนร้องเพลงจะมีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งคอยไล่ให้ฝูงชนหลีกทางให้ขบวนและเตือนให้ทุกคนทำความเคารพต่อมหากุรุสองข้างทางฝูงชนจะจุดธูปเทียนและนำดอกไม้ของหอมมาตั้งบูชาแก่มหากุรุบางทีมีคนศรัทธาแก่กล้าเอาผ้าใหม่ของตนมาปูราดบนถนนสำหรับให้ช้างทรงของมหากุรุเหยียบแล้วก็ถือว่าผ้านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคลาภมาให้แก่ตนตามทางที่มหากุรุผ่านประชาชนจะทำซุ้มด้วยกิ่งไม้ใบไม้และประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามท่านผู้เจริญข้าพเจ้าบรรยายไม่ถูกเหมือนกันว่าขบวนแห่ออกเยี่ยมประชาชนของมหากุรุนี้ใหญ่โตมโหฬารเพียงใดแต่ถ้าท่านได้ไปพบเห็นด้วยตาของท่านเองนั่นแหละท่านจึงจะเชื่อว่ามันเป็นพิธีที่มโหฬารจริงๆเท่าที่ท่านได้บรรยายให้ฟังอาตมาก็พอจะวาดภาพดูได้ว่าเป็นขบวนที่ใหญ่ยิ่งมากแต่ก็อยากจะถามท่านว่ามหากุรุออกไปด้วยขบวนอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นเพื่ออะไรท่านสมณะถ้าดูตามหลักแล้วท่านก็ออกไปเยี่ยมบรรดาสาวกเพื่อประทานพรแก่เขาเพื่อความเป็นสวัสดีมงคลแก่เขาแต่ความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ข้าพเจ้าเองเห็นว่าท่านออกไปเพื่อเก็บภาษีนั่นเองเมื่อท่านหยุดพักณหมู่บ้านแห่งหนึ่งแห่งใดแล้วบรรดาสาวกผู้ใกล้ชิดกับท่านก็จะออกตระเวนเก็บทักษิณาทันทีถ้าใครไม่สามารถจะเสียภาษีได้ครบปีที่3จะถูกนำตัวไปพบท่านมหากุรุแล้วท่านมหากุรุก็จะสาปแช่งให้สาวกผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นประสบภัยพิบัติต่างๆดูก่อนอุบาสกเมื่อสาวกผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นถูกสาปแช่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าถามท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนตกใจกลัวจนตัวสั่นงันงกและรีบตะลีตะลานหาวิธีแก้คำสาปทันทีวิธีแก้คำสาปตามบัญญัติที่มีไว้ก็มีดังนี้ผู้ถูกสาปจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีบุญญพิธีตามนครอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นคงคายมนาสลัตวดีสินธุโคทาวรีเป็นต้นและจะต้องได้ดื่มน้ำจากแม่น้ำเหล่านี้ด้วยเขาจะต้องได้อาบน้ำและดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากสระอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นสุรยะปุสสะกรณีจันทระปุสสะกรณีอินทระปุสสะกรณีเป็นต้นเช่นเขาจะต้องไปประกอบบุญญพิธีในป่าและทะเลทรายอันศักดิ์สิทธิ์
เช่นในมิสะอรัญญะพาทรีอรัญญะทันทกะอรัญญะโคชะอรัญญะเป็นต้นและจะต้องประดิษฐานรอยเท้าห้องต้นไว้ในป่าเหล่านั้นท่านผู้เจริญสำหรับข้าพเจ้าเองนั้นก็อย่างที่ได้เล่าให้ท่านฟังแล้วเพราะความจนและความแห้งแล้งของดินฟ้าอากาศข้าพเจ้าจึงไม่สามารถที่จะมีทักษิณาไปถวายแก่มหาคุรุได้ในเวลาติดต่อกัน3ปีในปีที่3ท่านมหาคุรุได้ออกเยี่ยมสาวกและได้หยุดค้างคืนที่หมู่บ้านของเราข้าพเจ้าถูกนำตัวไปพบท่านและถูกสาปด้วยความหวาดกลัวต่อมรณภัยข้าพเจ้าจึงออกเดินทางจากหมู่บ้านตั้งแต่วันนั้นทิ้งบุตรภรรยาไว้เบื้องหลังเดินทางรอนแรมไปตามนครแม่น้ำสระน้ำและป่าอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อประกอบบุญญาพิธีแก้คำสาปข้าพเจ้าได้มาเกือบครบทุกแห่งแล้วเหลืออีกแห่งเดียวคือตโปฐานนาทีแห่งนครราชคฤห์เท่านั้น

0: ท่านผู้มีอายุเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเทวปิยะจบลงแล้วข้าพเจ้านึกถอนหายใจด้วยความสงสารเขาในขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกเกลียดชังมหาคุรุผู้โหดร้ายทารุณนั้นแต่เมื่อได้สติสัมปชัญญะกลับคืนข้าพเจ้าก็รีบระงับความรู้สึกเกลียดชังนั้นเสียและแผ่เมตตาจิตแก่มหาคุรุแทนเพราะสมณะที่แท้จริงในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาต้องไม่ประทุษร้ายใครแม้ด้วยความคิดข้าพเจ้านึกสงสารความโง่งมงายของเทวปิยะไม่น้อยแต่นึกชมในความอุตสาหะวิริยะของเขาในการแก้คำสาปอันเลื่อนลอยของมหาคุรุเพื่อที่จะบรรเทาความเชื่ออย่างงมงายของเขาลงบ้างข้าพเจ้าจึงเริ่มถามเขาว่าดูก่อนอุบาสกท่านเชื่อจริงๆหรือว่ามหาคุรุของท่านเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรก็ได
1: ้เชื่อสิท่านสมณะถ้าไม่เชื่อข้าพเจ้าก็คงจะไม่ต้องละเหเร่ร่อนจากบ้านเมืองได้รับความลำบากยากเย็นเช่นนี้
0: อาตมาอยากจะถามต่อไปว่าที่ท่านมหาคุรุของท่านจะสาปให้คนเป็นสัตว์ก็ได้เป็นหินก็ได้นั้นท่านได้พบเห็นมาด้วยตาตนเองหรือเพียงแต่ได้ยินเขาเล่าลือ
1: ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นหรอกท่านสมณะได้ยินแต่เขาเล่าลือกันแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามันเป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงเขาจะเอาที่ไหนมาพูด
0: จริงของท่านอุบาสกแต่คำเล่าลือของคนย่อมจะมีมูลความจริงอยู่บ้างถ้าไม่มีความจริงเขาก็คงจะไม่เล่าลือแต่ท่านเชื่อคำเล่าลือทั้งหมดว่าเป็นความจริงหรือเรื่องเล่าลือบางอย่างอาจจะถูกคนปั้นแต่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ก็ไม่เป็นความจริงทั้งหมดหรอกท่านสมณะเรื่องเล่าลือบางเรื่องก็ไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อยแต่บางคนถูกเรื่องขึ้นแล้วก็ไปบอกคนอื่นคนอื่นได้ยินได้ฟังเข้านึกว่าเป็นความจริงแล้วก็เล่าต่อๆกันไป
0: ก็เมื่อเรื่องเล่าลือบางเรื่องมีมูลความจริงบางเรื่องไม่มีมูลความจริงเช่นนี้ท่านจะรู้ได้อย่างไรแล้วว่าเรื่องไหนมีมูลเรื่องไหนไม่มีมูลท่านจะใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสิน
2: เทวปิยะนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่า
1: เห็นจะไม่มีทางท่านผู้เจริญข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าจะมีหลักอะไรตัดสินบ้าง
2: มีสิอุบาสกหลักประการหนึ่งในการพิจารณาตัดสินว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงหรือไม่จริงก็คือผู้พูดนั่นเองถ้าผู้พูดเป็นบัณฑิตมีคุณธรรมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรารู้ได้แน่นอนเลยว่าท่านมีนิสัยพูดจริงเรื่องที่ท่านพูดเราอาจจะเชื่อได้ก่อนว่าจริงถ้าคนพูดเป็นคนพาลปราศจากคุณธรรมมีนิสัยชอบพูดเท็จเราก็อาจอนุมานได้ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นไม่จริงอีกประการหนึ่งถ้าผู้พูดเป็นคนกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนั้นเป็นฝักเป็นฝ่ายข้างนั้นข้างนี้เราก็อาจสันนิษฐานได้ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นไม่จริง
0: อาตมาอยากจะถามท่านว่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของมหาคุรุนี้ใครเป็นคนเล่าให้ท่านฟังถ้ามีคนเล่ากันหลายคนใครเป็นผู้เล่าให้ท่านฟังบ่อย
1: ๆท่านสมณะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของมหาคุรุนี้ดูเหมือนจะเล่ากันทั่วไปทุกคนพอเอ่ยขึ้นใครๆก็รู้และยอมรับว่าเป็นความจริงทั้งนั้นแต่ถ้าจะถามว่าใครเล่าบ่อยๆเล่ามากที่สุดข้าพเจ้าก็คิดเห็นแต่คนเก็บภาษีของท่านมหาคุรุนั่นเองทุกครั้งที่เก็บภาษีถ้าเก็บได้สมปรารถนาเขาก็มักจะพรรณนาความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมหาคุรุในทางที่ดีเช่นคำอวยพรว่าอสิระวาทะของท่านมหาคุรุคำเดียวอาจจะทำให้ผู้ได้รับประสบโชคลาภภายใน3 วัน 7 วันแต่ถ้าเก็บภาษีไม่ได้เขาจะนำเอาความศักดิ์สิทธิ์ในด้านร้ายของท่านมาข่มขู่ว่าท่านอาจจะสาปแช่งให้เป็นไปต่างๆได้แล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังอ้างว่าเป็นเรื่องจริง
0: อุบาสกเอ๋ยฟังท่านพูดมาเพียงแค่นี้อาตมาก็พอจะทราบได้ทันทีแล้วว่าผู้เล่าส มควรจะเชื่อได้หรือไม่อาตมาเชื่อว่าคนเก็บภาษีเหล่านั้นคงจะมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับภาษีนั้นอย่างแน่นอนและเขาคงเป็นบุคคลใกล้ชิดของมหาครุจึงได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เก็บภาษีเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเชื่อได้ไหมว่าคนเก็บภาษีเป็นคนกลางแท้สมควรจะเชื่อได
2: ้ถือตามหลักของท่านก็เชื่อไม่ได้สิท่านสมณะ
0: เมื่อเชื่อถือไม่ได้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของมหากุรุเราก็อาจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนทีเดียวว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่เพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมอาตมาอยากจะถามท่านอีกว่าเรื่องราวต่างๆที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของมหากุรุซึ่งผู้เก็บภาษีอ้างว่าเกิดขึ้นจริงๆนั้นเขาบอกท่านหรือไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่เขาบอกหรือเปล่าว่าเรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของท่านเองหรือในหมู่บ้านใกล้เคียง
2: ตามปกติเขาก็ไม่บอกว่าเกิดที่ไหนหรือเมื่อไหร่ถ้าบอกก็มักจะบอกว่าเกิดขึ้นในหมู่บ้านอันไกลแสนไกลซึ่งแม้แต่ชื่อเราก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน
0: อุบาสกแล้วท่านทราบไหมว่าทำไมเขาจึงอ้างว่าเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านไกลๆทำไมไม่บอกว่าเคยเกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านของท่านเอง
2: ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่ว่าเรื่องอาจจะเกิดขึ้นที่โน่นจริงๆและไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราเลยก็ได
0: ้หมายความว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีใครในหมู่บ้านของท่านถูกมหากุรุสาปเลยกันนั้นหรือข้าพเจ้าสาปต่อไป
2: เคยถูกสาปเสมอล่ะท่านสมณะตามความเป็นจริงแล้วถูกสาปทุกปี
0: ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะมีคนในหมู่บ้านเคยกลายเป็นหินบ้างแต่นี่ไม่มีเลยเพราะคนเก็บภาษีไม่เคยอ้างกลับไปอ้างหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอุบาสกเลยอาตมาจะบอกให้ว่าทำไมเขาจึงไม่อ้างว่าเรื่องเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของท่านก็เพราะเขารู้ดีว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยทำไมเขาไม่อ้างว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงก็เพราะเขาเกรงว่าท่านจะไปสืบถามดูว่าจริงหรือไม่จริงเขาจะต้องอ้างหมู่บ้านที่ไกลที่สุดหรือหมู่บ้านซึ่งอาจจะไม่มีอยู่จริงๆเลยก็ได้เผื่อว่าท่านจะไปสืบถามดูไม่ได้
1: ท่านผู้มีอายุเทวปิยะคงจะงงงวยต่อเหตุผลของข้าพเจ้าอยู่ไม่น้อยเขานั่งมองไกลออกไปเบื้องหน้าเอียงศีรษะไปข้างซ้ายทีข้างขวาทีและมีรอยยิ้มปรากฏอยู่บนใบหน้าด้วยข้าพเจ้าเชื่อว่าดวงปัญญาคงจะเกิดขึ้นในจิตใจของเขาบ้างแล้วครู่ใหญ่ผ่านไปเขาจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นมหากุลุก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงดังที่เขาเล่าลือกันล่ะสิ
0: อาตมาไม่มีทางจะทราบได้หรอกอุบาสกว่ามหากุรุของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่เพราะอาตมาก็ไม่เคยเห็นท่านและไม่เคยอยู่ร่วมกับท่านถ้าอาตมาได้พบท่านอาตมาจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นทันทีว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่อาตมาเพียงแต่พูดตามเหตุผลที่ควรจะเป็นเท่านั้นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะตัดสินใจเอาเองว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่

เทวปิยะยังคงนั่งเป็นเชิงคิดหนักต่อไปโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาข้าพเจ้าได้ถือโอกาสนั้นกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอุบาสกถ้าท่านยังมีความเครือบแคลงสงสัยอาตมาจะขอซักซ้อมความเข้าใจกับท่านต่อไปท่านก็เห็นประจักษ์แล้วว่ามีคนในหมู่บ้านของท่านเป็นอันมากที่ถูกมหากรุแช่งแต่ไม่มีใครกลายเป็นสัตว์หรือเป็นหินให้ท่านเห็นแม้แต่คนเดียวในเวลาเดียวกันคนในหมู่บ้านท่านไม่น้อยที่ได้รับพรจากมหากรุแม้ตัวท่านเองก็เคยได้รับแต่ปรากฏมีใครหรือไม่ในหมู่บ้านของท่านได้ประสบโชคลาภอันมหาศาลเห็นทันตาไม่มีใครเลยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเองยังเคยได้รับพรจากท่านแต่ก็ยังยากจนเข็นใจอยู่ตามเดิมเทวปิยะตอบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแม้ความศักดิ์สิทธิ์ในด้านดีของท่านมหากุรุก็ไม่มีประจักษ์เช่นเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการสาปแช่งท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าพูดมาถึงตอนนี้เทวปิยะก็แสดงอาการประหลาดออกมาทันทีกล่าวคือเขาได้ร้องไห้สะอึกสะอื้นขึ้นมาโดยปัจจุบันทันด่วนอุบาสกท่านเป็นอะไรไปหรือข้าพเจ้าถามด้วยความตกใจไม่เป็นอะไรหรอกท่านผู้เจริญเทวปิยะตอบพลางเช็ดน้ำตาข้าพเจ้านึกน้อยใจเสียใจที่ตนได้ตกอยู่ในปลักของความโง่ความเขามาเป็นเวลานานแสนนานฉะไหนหนอข้าพเจ้าจึงไม่คิดถึงเหตุผลง่ายๆดังที่ท่านได้แสดงให้ฟังถ้าข้าพเจ้าลองคิดสอบสวนดูบ้างอย่างที่ท่านแนะข้าพเจ้าคงจะไม่ต้องประสบความระกำลำบากถึงเพียงนี้ว่าแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายต่อไปอย่างน่าสงสารข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้จะปลอบโยนอย่างไรจึงนั่งดูอยู่เฉยๆ

รูปใหญ่ผ่านไปเทวปิยะจึงหยุดร้องไห้เขาเช็ดน้ำตาจนแห้งสนิทดีแล้วจึงก้มลงกราบแทบเท้าข้าพเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นดวงประทีปนำแสงสว่างมาให้แก่ชีวิตของข้าพเจ้าอย่างแท้จริงท่านเป็นผู้เขี่ยธุลีออกจากดวงใจของข้าพเจ้าทำให้มองเห็นเหตุผลดีชั่วเป็นครั้งแรกในชีวิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสมณะที่พึ่งตลอดชีวิตดูก่อนอุบาสกถ้าหากท่านได้รับแสงสว่างคือดวงปัญญาก็ขออย่าได้เข้าใจว่าได้จากอาตมาอาตมาเป็นเพียงผู้รับเอาแสงสว่างนี้มาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของอาตมาพระองค์เป็นศาสดาองค์แรกที่ทรงนำแสงสว่างอันแท้จริงมาสู่ชมพูทวีปขับไล่อวิชชาโมหะและมิจฉาทิฏฐิออกไปจากจิตของมวลสัตว์ขอเชิญท่านน้อมจิตระลึกถึงพระองค์และยึดเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเถิดต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็นำเทวปิยะให้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและได้เทศนาสั่งสอนเขาให้มั่นคงในสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติจนกระทั่งพระอาทิตย์บ่ายคล้อยลงจวนจะรับแนวป่าเขาจึงอำลาจากไปท่านผู้เจริญพอกันทีสำหรับการเดินทางอันยืดยาวของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะมุ่งหน้ากลับบ้านไม่ทราบว่าบุตรภรรยาของข้าพเจ้าจะเป็นตายร้ายดีประการใดบางทีเขาอาจจะอดตายแล้วก็ได้ต่อไปในอนาคตถ้าท่านมีเวลาก็ขอนิมนต์ไปโปรดสัตว์ผู้โง่เขลาทั้งแคว้นกลิ่นคะบ้างเถิดเขากราบลงด้วยเบญจังคประดิษฐ์แล้วก็ออกเดินทางแต่แล้วข้าพเจ้าก็ถูกคิดถึงนิมิตประหลาดเกี่ยวกับลีลาวดีที่เกิดขึ้นในขณะทำสมาธิเทวปิยะผู้เดินทางมามากบางทีเขาอาจจะช่วยพิสูจน์ในวันนิมิตนั้นเป็นความจริงหรือไม่ข้าพเจ้าได้เรียกให้เขาหยุดและถามว่าอุบาสกท่านเดินทางมาหลายบ้านหลายเมืองท่านเคยพบผ่านเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบ้างหรือไม่เทวปิยะมองดูหน้าข้าพเจ้าอย่างงงๆแล้วก็ตอบว่าโอ้ยมากมายท่านผู้เจริญมีนครนับเป็นสิบๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาตมาหมายถึงนครที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอันกว้างใหญ่แม่น้ำที่มีฝั่งสูงมีเทวาลัยมากมายตั้งอยู่บนตะลิงจากตะลิงลงไปถึงชายน้ำมีบันไดหินเป็นขั้นๆยาวไปตามลำแม่น้ำและดูสวยงามมีคนทุกเพศทุกวัยอาบน้ำในแม่น้ำมีนักบวชนั่งสวดมนต์ภาวนาตามขั้นบันไดหินอ้อเทวปิยะอุทานออกมาแล้วก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงนครพาราณสีท่านผู้เจริญนครพาราณสีนครหลวงของแคว้นกาสีพาราณสีมีลักษณะดังที่ท่านเล่ามาทุกประการข้าพเจ้ายังเคยไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาหน้าเมืองพาราณสีเลยท่านถามทำไมหรือท่านผู้เจริญไม่มีอะไรหรอกอุบาสกข้าพเจ้าตอบด้วยความรู้สึกประหลาดใจที่มีนครในนิมิตของข้าพเจ้าอยู่จริงๆถ้าอย่างนั้นลีลาวดีก็คงมีตัวตนอยู่จริงๆ

านผู้มีอายุเทวปิยะผู้ตกเป็นทาสของคนฉลาดแกมโกงได้จากไปแล้วข้าพเจ้ามองตามเขาไปจนเขาลับหายไปในระยะทางแล้วก็หันกลับมาคิดถึงเรื่องของตัวเองจิตใจของข้าพเจ้าในขณะนั้นวุ่นวายสับสนคำบอกเล่าของเทวปิยะเกี่ยวกับนครพาราณสีนั่นเองทำให้ข้าพเจ้าเกิดความตื่นเต้นสนใจก่อนได้พบเขาข้าพเจ้าเข้าใจว่านครที่ปรากฏเป็นนิมิตในดวงใจของข้าพเจ้านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในเมื่อจิตเป็นสมาธิแต่เมื่อได้ฟังคำบอกเล่าจากเขาแล้วข้าพเจ้าก็ชักจะเห็นว่ามันไม่ใช่ภาพมายาเสียแล้วเพราะถ้าเป็นภาพมายาจริงมันก็ไม่น่าจะมีลักษณะตรงกันกับนครพาราณสีที่เทวปิยะเล่าให้ฟังแต่นี้ภาพทั้งสองตรงกันทุกประการแสดงว่านครเช่นนั้นมีอยู่จริงในโลกและท่าเทวไลขั้นบันไดหินท่าน้ำมีจริงถนนที่มีสองฝากเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนกำแพงสูงประตูมียามเฝ้าปราสาทที่ตั้งอยู่กลางสวนก็น่าจะมีอยู่จริงถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงลีลาวดีซึ่งเป็นจุดเด่นในนิมิตนั้นก็น่าจะมีอยู่จริงๆแต่จะเป็นได้อย่างไรในเมื่อลีลาวดีได้ดับขันไปจากโลกนี้กว่า10ปีมาแล้วอาจจะมีทางเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากตายไปแล้วเธอก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นใหม่อีกในปราสาทหลังนั้นข้าพเจ้าพยายามขบคิดเรื่องนี้อย่างหนักแต่ไม่มีทางจะได้รับความกระจ่างแจ้งได้ข้าพเจ้าพูดกับตนเองเบาๆเป็นเชิงปฏิญญาณว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเดินทางไปยังนครพาราณสีเพื่อพิสูจน์ความจริงให้ได้ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าคงเดินทางมุ่งหน้าสู่เหนือไปเรื่อยๆโดยไม่รีบร้อนค่ำที่ไหนก็นอนพักค้างคืนที่หมู่บ้านนั้นตอนกลางคืนบำเพ็ญเพียรทางจิตตอนกลางวันสนทนาเทศนาบุคคลที่เข้ามาหาหลังจากเวลาอันยาวนานผ่านไปข้าพเจ้าก็มาถึงหมู่บ้านที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งเหตุที่น่าสนใจก็คือประชาชนชาวบ้านทั้งหมดเป็นพุทธศาสนิกชนมีอารามอันน่ารื่นรมย์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านและในอารามนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อนิมมะระอยู่อาศัยและพระนิมมะระนี่เองบังเอิญเป็นภิกษุที่เคยอยู่ใต้การปกครองของข้าพเจ้าที่พระเวรุวรรณารามการที่ได้พบกันอีกจึงนำความปลาบปลื้มปิติมาสู่เราทั้งสองเป็นอย่างมาก

านผู้เจริญหลังจากที่ท่านจากพระเวรุวนารามมาไม่นานเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นในพระนครราชคฤห์พระนิมมระบอกข้าพเจ้าด้วยหน้าตาเศร้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าถามด้วยความตื่นเต้นจิตใจหวนคิดไปถึงนิมิตไฟไหม้พระเวรุวันและกรุงราชคฤห์ที่ข้าพเจ้าเห็นในขณะนั่งสมาธิทันทีเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากท่านผู้เจริญเรื่องเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในวงการอันบริสุทธิ์สะอาดแห่งพระพุทธศาสนารีบๆเล่าเขาเถิดท่านผู้มีอายุผมใกล้จะฟังเต็มที่แล้ว

ท่านผู้เจริญท่านยังคงจำได้ว่าหลังจากท่านจากมาพระเทวทัตก็เข้าบริหารพระอารามแทนท่านไม่มีใครทราบว่าเพราะเหตุใดท่านพระเทวทัตจึงกำศรัทธาประสาทะของเจ้าชายอชาติศัตรูได้อย่างมั่นคงบางคนเล่าว่าพระเทวทัตทรมานองค์มกุฏราชกุมารด้วยอิทธิปาฏิหาริย์อันเกิดแก่โลกียฌานของท่านกล่าวคือวันหนึ่งพระเทวทัตได้เนรมิตตนเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษพันเป็นกำไลข้อมือและข้อเท้าทั้งสองตัวหนึ่งพันเป็นสร้อยคอตัวหนึ่งทำเป็นที่ประดับศีรษะอีกตัวหนึ่งทำเป็นผ้าเฉลียงบ่าเหาะลงมาจากอากาศนั่งบนพระเผาของอชาติศัตรูราชกุมารเมื่อพระเจ้าอชาติศัตรูราชกุมารตกใจกลัวและตรัสถามจึงกลับเพศเป็นพระเทวทัตตามเดิมยังความศรัทธาเริ่มใสอันแรงกล้าให้เกิดแก่เจ้าชายอชาติศัตรูท่านผู้เจริญขณะที่พระเทวทัตกำลังมัวเมาอยู่ในราบสักการะอันเกิดแต่ศรัทธาขององค์มกุฏราชกุมารอยู่นั่นเองพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็เสด็จมาประทับณเวรุวนารามเพราะความมัวเมาในราบสักการะและเพราะความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงเกินฐานะพระเทวทัตได้เกิดความคิดอันลามกขึ้นมาว่าตนจะเป็นพระพุทธเจ้าบริหารภิกษุสงฆ์แทนองค์พระบรมศาสดาเสียเองพร้อมๆกับเกิดความคิดอลามกนั้นเองท่านก็เสื่อมจากฤทธิ์อันเป็นโลกิยะนั้นทันทีแสดงปาฏิหาริย์ต่อไปอีกไม่ได้ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ากล่าวขึ้นด้วยความสลดใจผมไม่เคยคิดเลยว่าพระเทวทัตจะชั่วช้าเลวทรามถึงขนาดนั้นเพราะเมื่อท่านมาถึงพระเวรุวันครั้งแรกก็ดูเป็นผู้หนักแน่นในพระธรรมวินัยดีผมจึงได้มอบหมายให้ท่านบริหารพระอารามแต่ก็มีอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ท่านแสดงออกมาซึ่งทำให้ภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาบางคนเกิดความระแวงสงสัยเช่นท่านกล่าวเสมอว่าพระพุทธเจ้าไม่สำคัญไม่ควรยึดติดในพระพุทธเจ้าให้ถือพระธรรมเป็นสำคัญดังนี้เป็นต้นแต่ผมไม่ได้ระแวงสงสัยแต่อย่างใดเพราะเข้าใจว่าท่านพูดธรรมะในขั้นปรมัตถ์ความจริงท่านมีแผนที่จะประกาศตนเองเป็นบรมศาสดาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วเล่าต่อไปเถิดอาวุโสนิมมระ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกี่ยวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมองมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

นิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องพระรถเมรีหรือนาง12อันเดียวกันนะครับต่อจากคราวที่แล้ว

ี่น้องครับนั่ง12หรือพระรถเมรีต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งคราวที่แล้วนำเล่าให้พี่น้องฟังถึงตอนที่พระรถทเสนแกงส่วนนางเมรีไปส้มสวนและกะลักเอาผลมะง่วงรู้หาวมะนาวรู้โหมาเก็บรักษาไว้จากนั้นกะคิโตะถามถึงห้อยาต่างๆที่ว่างเอาไว้ป่งเอาไว้ยุ่นทั้งเท่งหิงนางเมลี่ผ้าซื้อนะครับไหนๆก็เป็นสามีเราแล้วเพิ่นว่าไหนๆเราก็เป็นซีนตอนเดียวกันแล้ว แต่งงานกันแล้วไม่ควรมีอะไรมาปิดบังกันเพิ่นว่าเนาะนางเมลี่ผ้าซื้อก็เลยบอกว่าห้อยาเจ็ดสนิดนี้เจ็ดสีนี้เป็นอย่างแน่อันนี้เป็นยังเพิ่นว่านอกจากนั้นนะครับในหิงนั้นยังมีห่อดวงตาของนาง12ผู้เป็นแม้และเป็นปลาอยู่นำพร้อมทั้งไมตรพจน์วิเศษไมตรพจน์นี้มีคุณสมบัติพิเศษครับคันมันฟาดค่อยๆเสื้อบีแข็งก็สิโอ้ย เจ็บเติบโอ้คุณสมบัติแรกนี่มันเป็นเรื่องปกติละว่าเนาะไมตรพจน์นี้คันมันเคาะใส่หัวผู้ที่มีงูในจักน้อยนะครับ รับรองงูสักดินสักงอมั่วเจ้ามั่วไม้ตรพดนี้มีคุณสมบัติต้นชี้ปลายต้นชี้ตายปลายชี้เป็นนะครับเมื่อหูจักความจริงแล้วพระรถเสนก็เลยใส่วิธีไหนเรากะมื้อนี้มีความสุขล่ะเมื่อยล่ะหยังทั่วส่วนล่ะส้มส่วนก็เมื่อยล่ะฟังเจ้าเว้าอันนั้นอันนี้ก็โอ้ยเมื่อยล่ะเมื่อยเพิ่นว่าบ้าบรรยากาศแบบนี้น่าสิกระลึบกึบๆเนาะเพิ่นว่าเอากระลึบกึบๆกระลึบกึบๆล่ะอ้ายเอ้ยเพิ่นว่าน้องก็เหมือคือกันเจ็บแข้งเจ็บขานี่เพิ่นว่าไปเอาเหล้าดองยามาตี้ล่ะเพิ่นว่าเฮ้ยดีอยู่บ่เหล้าดองยานี่โอ้ยดีแล้วเนาะผู้หญิงกินได้ผู้ชายกินดีกันกินแต่เถอะกินแต่ละที่นี่ก็โอ้ยกินดุกินดันเข้าไปก็สิติดละว่าเพื่อนว่าเอาเหล้าดองยาเนาะเมาแล้วผู้หญิงนะครับเมลีเมาเมาบ่แม่นเมาธรรมดาล่ะครับรับบ่ได้สติแต่ว่าจักรับท้าใดได้บ่ได้สตินี่นะครับส่วนมากพี่น้องสิเห็นคนเมานี่เนาะถ้ากินเหล้าบางเถื่อเราก็ไปมุดอยู่ในคางทางแล้วเสื้อผ้ากับจักเป็นอะไรบ่ได้สนใจแล้วเขาเมาให้เนาะคนเมาควบคุมตัวเองไม่ได้สุราทำให้เราเป็นอะไรได้ทุกอย่างเพื่อนว่าแม้กระทั่งนอนขดกี้กู้อยู่ข้างทางเห็นกองขี้หมาเป็นอาหารนันโอชะก็มีแล้วบางเถื่อเนาะนี่แหละคนเมาเนาะเมลี่ก็เมานะครับรับบ่ได้สติอันนี้ดีในจักหน่อยนะครับทางพระรถเสนกลับไปลักเอาห่อยาแล้วจับเอาห่อยาทั้งเจ็ดห่อรวมไปถึงห่อดวงตาของนาง12พร้อมจับเอาไม้เท้าวิเศษขึ้นม้าเล่าเหาะหนีไปทันทีเวลาผ่านไปไม่นานนักนางเมลีเป็นอะไรอ่ะหนักหัวจังเลยเพิ่นว่า มึนตึ๊บมึนตึ๊บเพิ่นว่าทำยังไงเราจะสว่างวะสว่างวะนะเพื่อนว่าเราจะทำยังไงเนาะหาวิธีถอนดีไหมเพื่อนว่าโอ้ยมีแต่ยาเนี่ยทงหน้านี่แล้วไม่ใหญ่เพื่อนว่ามาถอนดีกว่าเนาะว่าเรื่องถอนยาไม่ใหญ่เอ้ยใครแน่สวงนี้ฝนตกห้ำมาเนาะดาย่าไม่ถอนรากอีกไม่นานมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่สุภาษิตจีนเพื่อนว่าไว้ได้เพราะฉะนั้นลกยาลกให้หมดเด้อยาตำติลกได้อีกอาทิตย์หนึ่งมันสิขึ้นมาอีกขันตันติลกฮะเนาะเมลีนะครับนักหัวแห้งเพิ่นว่าพ่อเลียวไปเบิ้งหิงเอ้าตายวายกรีดเพิ่นว่าตกใจแล้วฮอดยาทั้งเจ็ดบ่เหลืออยู่แล้วเลียวไปเบิ้งฮอดดวงตาของนาง12เอ้าฮอนั้นก็ไม่มีไปไหนเพิ่นว่ายังบ่ได้ไปหาถอนซ้ำพี่น้องไอ้ส่วงวะแล้วเพิ่นโอ้เลียวไปเบิ่งไม้เท้าวิเศษเอาเหี้ยไปนำเพิ่นว่าโอ้ตายแล้วพระรถเสนรถเสนจ๋าเพิ่นว่าตามหาพระรถเสนเป็นการใหญ่หาห้องนั้นก็บ่เห็นหาห้องนี้ก็บ่เห็น
เอ๊ะทำไมบ้านเรามีหลายห้องจังเลยได้ยินหนุ่มน้อยคนผู้ไทยว่ามีตั้ง4ห้องห้องละ2เตียงเตียงละ2ชั้นอยู่ชั้นไหนเนาะนี่เนาะเพิ่นว่าแล้วตาเสียนอยู่ไหนเนาะนี่เนาะไปเปิดห้องนั้นเปิดห้องนี้บ่เห็นจักเถื่อเราก็เดาความใดโอ้ไม่ได้แล้วรถตาเสียนหนีเราไปแล้วเพิ่นว่าไม่น่าทิ้งน้องไปเลยนะพี่รถตาเสียนนะเพิ่นว่าเล่ากับห้องประสุ่มบริวารยักษ์เป็นการใหญ่ใครเห็นพระรถเสนไปบ้างเพิ่นว่าจากนั้นเล่าก็นำบริวารยักษ์ออกไล่ติดตามไปแกะรอยพระรถเสนติดตามไปอย่างกระชั้นชิดพระรถเสนยานถึกจับตัวพี่น้องเล่าก็เลื่อยพงยาวิเศษทั้งเจ็ดห่อลอยห่อแรกเป็นสีแดงโปยลงไปในดินสีแดงกลายเป็นเปลวไฟวับวับไม่ปุบปับปุบปับปุบปับขวางหน้านางยักษ์เมลีผู้เป็นภรรยาผู้เป็นอดีตภรรยาเนาะเศร้าอยู่กินกันแล้วจังหูจักว่าเป็นยักษ์ตอนอยู่กินกันอยู่เป็นเห็นเป็นนางฟ้าไปได้เนาะคนเฮานี่ก็ได้แม่นบ่พ่อใหญ่เอ้ยโอ้ยถึกถึกแล้วล่ะเสียงเอ้ยตัวเว้าหันเพิ่นว่ายาห่อที่2นะครับโปรยลงไปกลายเป็นผู้เข่าขวางหน้าทิ่มของนางยักษ์บริวารของนางยักษ์ห่อที่3สีขาวโปรยลงไปในดินกลายเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มหาสมุทรนี้ใหญ่สุดลูกหูลูกตาใหญ่กว่าทะเลสาบน้ำจืดหนองหานอีกเพื่อนวะไม่จะคือว่าใหญ่กว่าว่ายุทธแถบภูมิภาคอยู่ในภาคอีสานนี่ก็มีหนองหานนี่แล้วใหญ่กว่าหมู่เนาะแต่ว่าเอ็ดถนนรอบหนองหานเมื่อใดแต่จอมเข้าทันทีล่ะเด้อยาห่อที่4สีเขียวพี่น้องพระรถเสนโปรยลงดินกลายเป็นป่าใหญ่บ่แม่นป่าละเมาะธรรมดานะเป็นป่าใหญ่นะเพิ่นว่าเป็นป่าดงดิบป่าใหญ่ยาห่อที่5เป็นสีน้ำเงินพี่น้องเอาโปรยลงไปในอากาศปรากฏว่ากลายเป็นฝนตกโอ้ยน่าจะมาป่วยทางสกลนครของเฮาเนาะแต่ว่ามื้อนี้แดดออกนี่แล้วเนาะเอาเฉพาะมือที่บ่มีน้ำดำหน้ากันแล้วกันเนาะแม่ใหญ่เนาะยาห่อที่6เป็นสีน้ำตาลโปรยไปในอากาศคือกันเกิดเป็นก้อนเมฆบากใหญ่โอ้ยบาดนี่คักแล้วเอ็ดให้เอ็ดหน้าเนาะส่วนยาห่อที่7นั้นเป็นยารักษาดวงตาของนาง12เป็นยารักษาแม้ของตนเองพี่น้องครับแม้สิต้องบุกหนำลุยไฟข้ามภูเขาผ้าสายฟ้าสายฝนเมลี่ก็ยังติดตามพระรถไปด้วยความรักพี่รถเสียนจ๋ากลับมาอยู่กับน้องเถอะนะน้องจะแปลงร่างเป็นคนสวยคนงามเหมือนเดิมเพิ่นว่า จนในที่สุดนางเมลี่ติดตามถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงเข้าอ่อนได้แต่วอนขอให้พระรถเสียนกลับไปคลองรักอย่างเดิมน้องยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างก่อให้พี่กลับไปนะพี่นะเพิ่นว่าอ่ะนะครับมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับนางเมลีสิยอมทุกอย่างหรือไม่ติดตามได้ในมื้อต่อไปกันแล้วกันนะครับมื้อนี้หมดเวลาสำหรับรายการผู้ไทยสัมพันธ์ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนครับ

ได้ยินเสียงพิณเสียงแคนเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนบุไทยลูกเคยลาผู้นาตาดีเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องตำนานชูชกตำนานชูชกนี้มีปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกเป็นชาดกชาติสุดท้ายของการสั่งสมบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับเรื่องเล่าของนิทานชูชกสิเป็นแนวเลอหนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอจูงมืออันทรงเกียรติของแม่ใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเด็กเล็กเด็กแดงที่ร้องไห้กระจองงอแงเศร้าๆอย่าเฝ้าให้ฟังนิทานสะก่อนเพื่อนว่าเจ้าเนี่ยหลายมาไหมเสี่ยงฟ้าแล้วมันละเมิดเวลาก่อนสะเนาะนิทานเรื่องชูชกจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านติดตามได้ณบัดนี้

พี่น้องครับเมาถึงชูชกไผ่ไผ่ก็คือตอนแล้วกินข้าวหมูหมามกินเท่ๆได้ยำยังมีเมือดยังมียำยังมีแหลกยังมีเมือดในปาก กินต่อละยังไม่ละเอียดเลยเคี้ยวยังไม่ละเอียดเว้าภาษาไทยเนาะ พี่น้องครับชูชกนั้นเป็นพราหมณ์อยู่ที่เมืองกลิงคราชอันเป็นสถานที่อยู่อาศัยนะครับเมืองกลิงคราชนี่ก็ห่างจากกุสุมานกับบ่ปานใดละผมว่าได้เอ้ยไปทางใดเนาะว่าซั่นเนาะเรามีอาชีพเป็นขอทานนะครับถือว่าเป็นอาชีพเป็นขอทานดิแต่ละมื้อแต่ละมื้อแล้วก็ออกจากเฮือนไปเรื่อยๆไปขอทานแต่ว่าชูชกนี่เรามีนิสัยแบบหนึ่งนะครับประหยัดมัธยัสถ์อดออมเก็บเมียนอยู่พอปานนั้นกว่าสิซื้อมากโม่มากแตงมากยังได้นี่โอ้ยเงินเราจุดเป็นเงือกผู้ใดเป็นโยกเรียกว่ากรรมไม่จุดเป็นหนำผู้ใดสิซื้อยังก็คิดแล้วคิดอีกอยู่ดิจะไปซื้อของที่นาโพดีไหมเนี่ยบัตรสวัสดิการคนจนเราก็ไม่มีนะผู้ว่าเราเป็นขอทานเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราต้องประหยัดนะผู้ว่าอดออมนะหนุ่มนะคนผู้ไทยก็บอกหน้าวันเสาร์เด้ปรากฏว่าหลายปีแล้วเป็นขอทานเก็บเมียนอยู่พอปานนั้นถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีเด้ป้าบ่ธรรมดาเด้ขอทานเป็นมหาเศรษฐีแต่เราก็ยังขอทานคือเก่าพี่น้องเราจะฝากที่ไหนไว้นี่ไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ดีไหมนี่วะสันเราไปฝากเพื่อนไว้ดีกว่าวะสันเด้เอาฝากเพื่อนไว้ก่อนนะแล้วแต่เพื่อนจะฝากเลยแล้วก็ไปฝากมู่เราซึ่งเป็นพราหมณ์ด้วยกันเอาไว้เงินเราหลายกระดักกระโดดเด้พี่น้องเออปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วก็เที่ยวไปขอท่านเลยเวลาผ่านไปวัยเหมือนนิทานนะครับมือหนึ่งเราเกิดอยากใส่เงินขึ้นมาบัดนี้เราจะใช้เงินสักเล็กน้อยนี่เดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนดีกว่าว่าสันไปฮอดเพื่อนครับหมู่ก็ต้อนรับครับสู่แล้วบัดนี้อ้อยอันเป็นนั่นได้ไอ้สู้ซกเพื่อนเอ้ยว่าสันมาหาเฮาตี้ว่าสันเฮาก็มาหาตัวนี้แล้วเงินค้ำกำแก้วเฮาฝากตัวไว้เป็นนั่นได้เฮ้ยเอามาให้ใส่ในหน้าจักหน่อยนึงนี่เบิกแน่เบิกแน่เบิกแน่ว่าสันนี่เอ้ยตัวฝากไว้หลายปันใดเฮ้ยห้อยก็ให้นึงแล้วเนาะว่าสันเนาะโอ้ยเม้นบ่เพิ่นว่าง่ายบ่แม่นน้อยเดียวนึงบ่บ้าไหนะไหนะว่าซั่นเด้สมัยตะกี้เนาะคนรวยเด้เศรษฐีเด้เป็นยาจกกับฝากหมู่ไหวพี่น้องครับพรามผู้เป็นเพื่อนบาทนี้โอ้ยกุมใจแล้วเงินเด้ไปหาอยู่ในกระเป๋าไผ่มันก็ปิวไปแว้งไปแว้งออกเลยเนาะเพื่อนเขาก็ใช้เงินหมดบาทนี้หมู่ของซูซกใส่เงินจนหมดแล้วบาทนี้ไม่ตัวขึ้นมาเว้าเนี่ยนี่เพิ่นว่าโอ้ยเงินเนาะเพิ่นว่าผู้นั้นก็มาอยากอันนั้นอยากได้ผู้นี้ก็อยากได้เฮาก็อยากซื้ออันนั้นซื้ออันนี้เนี่ยจักหน่อยแล้วเพิ่นว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อนเพิ่นว่าโอ้ยตัวขึ้นมาเฮ็ดแนวนี้เฮาอุตส่าห์ไว้เหนือเสือใจตัวเอาเงินมาฝากไว้ตัวคือใส่หมดใส่หมดเพิ่นว่าโอ้ยไม่ต้องตกใจดอกมูเอ้ยถึงแม้เฮาใส่เหมือนเฮาก็มีความรับผิดชอบอยู่เอาแบบนี้ลูกสาวเฮากำลังเป็นตาแพงกำลังน่ารักน่าชังในสวนไม้สวนไม้กันว่ากำลังแรกรุ่นดารุณีสวยงามมากเลยเป่งปลั้งว่าซั่นเป่งปลั้งไม่ใช่เป่งปลั้งว่าซั่นเอาเป่งปลั้งก็เป่งปลั้งเป็นตาแพงเด้ลูกสาวเราเนาะเฮาสิเอาไปเฮ็ดหยังได้ว่าสู้ซกก็ได้เฮาเท่าแล้วได้เพิ่นว่าว้ายตัวก็ไปนึ่งข้าวเป้าไฟให้กินแล้วว่าเฮ็ดหยังบ่ได้ก็ได้ว่าซั่นเนาะไปรีดเสื้อรีดผ้าหน่อยนะเพิ่นว่าเราก็อายุเยอะแล้วนะดีไหมเพื่อนนะเดี๋ยวเขาจะว่ากันนะว่าซั่นเด้สู้ซกก็บ่อยากปานใดแล้วว่าซั่นนะแต่ในที่สุดนะครับทั้งสองก็ตกลงกันให้นางอมิตตตาซึ่งเป็นลูกสาวของหมู่นี่ไปอยู่ปรนิบัติรับใช้ชูชกอมิตตาหน้าตาดีน่ารักน่าชังกำลังเป็นตาแพงกำลังใหญ่เป็นสาวพี่น้องเอ้ยชูชกรูปร่างอัปลักษณ์โอ้ยหลายกระดักกระโดดเท่ากระเท่าได้บัดนี้หนังก็เหี่ยวแล้วย่นหมดแล้วบัดนี้แต่ขนาดนั้นปานนั้นอมิตตาสาวน้อยผู้น่ารักน่าชังก็ยังบ่ได้รังเกียจได้ขยันปรนิบัติรับใช้สามีอย่างดีทำหน้าที่ผู้เป็นภรรยาอย่างไม่มีทิฏฐิเลยแต่ละมื้อเราก็ไปตักน้ำตักน้ำแน่ก็ไปตำข้าวไปตำข้าวเสร็จเรียบร้อยก็หุงข้าวหุงข้าวพอยังมีแล้วยังมีสุกก็ไปหากับข้าวกับป่าบ้านเรือนต่างๆก็ดูแลอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ความประพฤติอันเรียบพร้อมของนางอมิตตาบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายในหมู่บ้านชายแก่ชายชราที่เป็นโสดและไม่โสดต่างสะออนจอนจ๊อกกันอย่างยิ่งว้ายเฮาคือบ่มีเมียแบบนี้เนาะเมียเฮาคือจมแท้เนาะเอ็ดกับเขาก็มีแซ่บคือสันคือเอาสันพาเอ็ดนี่ว่าซั่นเด้อมิตตาสาวน้อยปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างดีหาที่ติไม่ได้โอ้ยมันน่าสิเป็นเมียเฮานะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในหมู่บ้านต่างอิจฉาคอยท่าแต่นางอมิตตาไปตักน้ำตักท่าอยู่ทุกวันฝ่ายชูชกภูมิอกภูมิใจเป็นยิ่งนักที่ได้มีคนมาทำกับข้าวกับปลาดูแลบ้านเรือนให้เราก็เป็นคนแก่ที่มีบุญวาสนาจริงๆแล้วนะเราเนี่ยเพื่อนว่าได้เองบ่ก็จมกับตนเองได้แต่บ่ได้จมให้ไผฟังดอกบังเอิญนุ่มน้อยขึ้นผู้ไทยไปแอบได้ยินมาก็ไปลักจ่อเบิ่งอมิตตานําคือกันหลักจังได้ยินมื้อนั้นนะครับนางอมิตตาไปตักน้ําผู้เบาเป้าปากปิ๊ดๆตีคิ้วตีข้างตีทุกอย่างที่ให้นางอมิตตามองพอกลับมาเฮือนแล้วก็เล่าให้อันสู้ซกฟังแล้วคุณพี่ขาผู้บ่าวบ้านนี้หนุ่มบ้านนี้คนแก่บ้านนี้น่ะตีคิ้วตีคางใส่อมิตตานะจะทำยังไงดีเนี่ยว่าซั่นอมิตตาจะใจอ่อนได้หรือว่าซั่นโยโยโยโยว่าซั่นสู้ซกก็ห้ามได้โอ้โยโยโยไม่ได้แล้วว่าซั่นสู้ซกก็ขึ้นคือน้ำคือในเลยโอ้โหโตโตโตโตโตโตปล่อยให้อมิตตาไปตักน้ำมาเถือนานี่โย่เขาละมีเหมียนกลางทางแล้วบ่คือเมียเฮาหนิว่าซั่นนี่เอาจะละเฮ็ดแน่เลยแล้วว่าซั่นเด้อมิตตาก็แอ่นเล่าเด้เป็นเชิงหาหรือเชิงปรึกษาเจ้าแพงคอยยืมบ่ละก็แพงแล้วเนาะก็แพงว่าซั่นสู้ซกแพงเงี้ยแล้วเนาะเมียเด็กน้อยเนาะอมิตตาก็ว่าถ้าเพ่งอดีแบบนี้เจ้าก็ต้องหาคนมาสวยงานสวยการค่อยละว่าว่าสันดีพี่น้องครับหลังจากอมิตตาเล่าให้สู้ซกฟังแล้วสู้ซกก็บอกว่าโตไปนี้บ่ต้องไปตักน้ำบ่ต้องไปตักน้ำอีกแล้วอยู่กลางทงหันว่าสันดีบ่ต้องเอ็ดงานยังเอาแล้วก็สิเฮ็ดเท่าไรล่ะเขาเป็นผู้หญิงเด้เขาเป็นผู้หญิงก็ต้องนึ่งข้าวเป้าไฟหากับข้าวกับปลาให้เจ้ากินได้อีพอสู้เสือกสู้เสือกว่าไม่เป็นไรอมิตตามีรักชูชกจะจัดเองจัดเต็มเองว่าสันเราสิรับปากรับอาสาอีกโอ้ยมันบ่แม่นแต่ผู้เฒ่าลงเด็กน้อยคือสมัยตะกี้เด้เนาะคู่มือนี่ก็ยังมีอยู่ได้นี่ผู้ใดได้เมียเด็กน้อยนั่นโอ้ยเขาจะได้อย่างเนาะโจมไว้อยู่พ่อปันนั้นได้เนี่ยอันเดียวกันละว่าเนาะบางคนเราจะเว้าเรื่องคอยได้หนุ่มน้อยคนผู้ใดเว้าเรื่องคอยเฮ็ดหยังว่าซั่นนะภรรยาที่ดีจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรจะปล่อยให้สามีปรนนิบัติรับใช้เป็นไปไม่ได้ลูกหญิงที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดีจะนั่งอยู่เฉยๆจะย่อนขาเสยเตเวอร์อยู่ได้ยังไงจะชี้นิ้วให้สามีปฏิบัติได้ยังไงพี่ชูเชิกว่าสิเมื่อกี้นี้ยังพออยู่เลยเนาะสู้ซกหาทางออกโดยฟังคำแนะนำของอมิตตาว่าต้องหาคนมารับใส่เฮาให้ได้พี่น้องครับชูชกได้ฟังอย่างนั้นพี่จะมารับชายน้องไม่ได้นะถึงแม้ว่าพี่จะอายุมากกว่าน้องหนังเหี่ยวมากกว่าน้องแต่น้องก็ยังเป็นภรรยาของพี่อยู่นะพี่ชูชกนะนะนะนะโอ้ยสู้ซกให้มันยืมมะยะเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ยน้ำตามันยืมมะยิไม่ใช่ร้องไห้ธรรมดานะมันยืมมะยิเลยกับกิริยาของชูชกตอนนี้ก็คือตื้นตันใจอย่างยิ่งนักโอ้ยบ่นึกบ่ฝันเลยว่าเมียเด็กน้อยนี่สิเข้าอกเข้าใจคนที่มีอายุอย่างเราเพิ่นว่าได้สู้ซกได้ฟังแบบนั้นอัดอั้นตันใจแต่กะกุมใจคือกันจักสิไปหาคนมาสอยงานได้แนวใดเด้ไม่รู้จะไปหาทาสหญิงทาสชายมาให้อมิตตาชายได้ยังไงพี่น้องครับช่วงจังหวะนั้นขณะนั้น
พระเวสสันดรเสด็จออกมาจากเมืองสีพีมาทรงบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าธรรมะกับบกไก่ปันไดดอกข่าวนี้ก็นางอมิตตาก็เลยเบาไหวบ่เนี่ยเจ้าล่องไปหาเบิ่งดูเป็นแนวใดว่าซั่นอมิตตาแนะนำชูชกว่าให้ไปหาพระเวสสันดรอยู่มาบำเพ็ญพรตอยู่นี่ว่าซั่นเองเหมือนมันสิดีบ่จะเป็นตาไหมอมิตตาว่าซั่นมันคือสิมีแต่สละอาแท้เนาะบัดนี้เนาะในที่สุดสู่ชกก็ไปตามคำแนะนำของเมียคือนางอมิตตาแล้วก็เดินทางลนแลมไปมุ่งสู่เมืองสีพีนะครับอยู่ในป่าดิไปหาพระเวสสันดรเพื่อที่สิขอกัญหาชารีอันเป็นโอรสธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นคาถาป้อยเรื่องโมเป็นธรรมดาด้วยเนาะไปเอาลูกเจ้าเมืองมาเป็นคนใสมาเป็นคาถาบริวารโอ้ยโมเป็นธรรมดาคือได้แนวใดอมิตตาเอ้ยแนะนำสู่ศกแนวใดให้ไปหาพระเวสสันดรเนาะพี่น้องครับสวงนั้นพระเวสสันดรถือว่าการบริจาคบุตรเป็นทานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นกันเลยตกลงให้กัญหาชาลีโอรสธิดาไปเป็นทาสของนางอมิตตาให้นำหลังสู้ซกเมืองมองง่ายหลังจากที่ได้ตัวพระชาลีกัญหาสู้ซกกับมัดแขนจูงเมื่อระยันดิกน้อยมันให้ด้วยเนาะให้ซี่ๆมันยิ้มมันยิ้มมันยิ้มมันยะตามภาษาดิกน้อยมือนั้นนะครับยังมันก็โอ้สายเติบแหละแดดก็สิฮ้อนนะว่าหิวก็หิวแล้วทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่เนาะเดินผ่านหน้าประทับพระเจ้าสันชัยพระเจ้าสันไส้เหลียวเห็นบาทนี่ว้าลานเฮาละว่านี่ลานเฮาละว่าว่าซั่นนี่ไปไปเสนาอำมาตย์ไปถามดูเป็นได๋เอามาเอามาเบิ่งดูหั่นถามความเป็นมาเป็นไปสู่ศก

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือทะลุมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเขาตะบนหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องแล้วครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโคผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์ปอเจอแซ่ก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสนกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพทุกมงทุกบ่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรประพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับประเภทครีมนวดสมุนไพรขวดละ50บาท30มิลลิกรัมทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบผลิตจากใบหวานสนข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมูลนี้ครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่5กันยายนคริสตศักราช2026ขอบคุณไปทางสื่อพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารนครเทวดามีแคลท่าแร่แล้วก็เฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลตลอดจนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาออนไลน์ด้วยพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยขอบคุณพี่น้องที่ได้อุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการวันนี้ปวดบวมฟกช้ำดำเขียวเกล็ดขัดยอกตามร่างกายบ่ว่าสิเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานจากการออกกำลังกายหรืออยู่บ่อยู่มันก็เจ็บไปนี่นะไม่ทึกไม่ทับไม่ตีไปนี่นะเอาอันนี้ก็เอาน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดครีมชนิดสเปรย์ไปใส่เด้อพวกมดแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างเช่นโตตอดแมงป่องเล็กหรือแมงงอดตอดอันนี้ใช้แบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งก็ได้ทาบางๆนวดเบาๆแต่ตะแกนฮักแขนคลุยอันที่มันเจ็บแห้งๆเห็ดแห้งก็บ่ได้แนะนำให้ใช้แบบสเปรย์ฉีดพ่นเพราะว่าแบบสเปรย์และแบบครีมนวดผลิตจากใบหวานสนคือกันการใช้งานแตกต่างกันบ่หลายปานใดเนื่องจากว่าเราผลิตมาจากใบหวานสนน้ำมันระกำและก็น้ำมันงาดำนะที่สำคัญแล้วน้ำมันงาดำนี่ก็ซอยในการบำรุงผิวด้วยแก้อาการปวดด้วยเพราะฉะนั้นปวดกล้ามเนื้อทุกเถื่อทาบางๆนวดเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำอาการปวดก็จะหายไปสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยผ่านหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข0898633349 0898633349เลยอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณดาทันทีเคารพนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมื้อนี้บอกว่าสิมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ได้ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ก็แดดออกกลางเงินแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกครับทางหน้าผู้ของเฮานี่ฝนตกมันผู้ใดตื่นขึ้นมาทันแน่เนาะบางคนก็ตื่นขึ้นมาเอ้ามันเปียกเมื่อละตีนี่ว่าซั่นเมื่อคืนนี้ฝนตกติมันหาตกมีแห้งได้เมื่อคืนนี้ก็ได้หรือว่าบางมงก็แห้งก็บ่จักเนาะพอเขาพยากรณ์อากาศว่า170เด้มันเป็นบางมองเป็นบางบุดมากลางคืนมากลางคืนส่วน7วันข้างหน้านะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7กันยายนเป็นได้พยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ทรงๆหมู่นี้อาจจะเพิ่มขึ้นแน่จักหน่อยเป็นบางมงว่าซั่นเด้โดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้8และตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่6และวันที่8ถึง10กันยายนฝนสิประมาณนี้60ถึง 80% ส่วนความเร็วของลมก็ยังคงอยู่ที่10ถึง20กม.ต่อชั่วโมงตลอดช่วงจนถึงวันที่10กันยายนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันที่10
กันยายนนี้ลมจะแปรปรวนพยากรณ์อากาศเพิ่นบ่เว้าไว้เด้ส่วนทางสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์กับพาดหัวคั่นกันได้ว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน6ถึง7กันยายนรวมไปถึงวันนี้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในส่วนของพายุโซเดลครับวันนี้พายุโซเดลพยากรณ์อากาศว่าพายุดีเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นข่าวก็บอกว่าขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ก็ได้ว่าฝากพี่น้องเด้อผู้ใดที่สิเดินทางไปกวางตุ้งปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วพายุมันบ่เข้าแล้วมันลดกำลังลงแล้วแสดงเป็นยอมความกดอากาศแล้วพากันยานอยู่ได้โซเดียวมันพัดพัดแหงมันไปเร็วน้อยอีเมนเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับมีภาพจากเฟซบุ๊กของทางด้านอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอัลบั้มมิสาปิดสัมมนาครูคำสอนสีมิสังอีสานครับมี95ภาพหนึ่งหน่อยอยู่ในภาพเนาะซึ่งก็เมื่อวานนี้เวลา7นาฬิกาโดยพระสังฆราชยอแซบลือชัยทาสวิสัยพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานีเป็นประธานในพิธีปิดณวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารจันเพ็ญอำเภอตะงอยจังหวัดสกลนครหากพี่น้องเข้าไปในเฟซของมิสังก็จะเห็นภาพและก็จากวัดจันเพ็ญเนาะไปโพสต์ลายภาพขนาดนะครับหลายรูปกว่านี้เด้ก็จะมีเยอะที่แชร์ภาพเข้ามา

มงคลนิวส์นะครับซึ่งนำมาจาก Facebook ของนำมาจากเพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้สกลนครจับอีก4ล้านเม็ดยัดมาเต็มรถที่บ้านม่วงมูลค่ากว่า120ล้านครับโอ้ยธรรมดาเนาะซึ่งก็ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสกลนครแล้วก็โดยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าได้เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาลักลอบขนยาบ้าบริเวณถนนในหมู่บ้านหนองลุมพุกตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจับได้เป็นชายอายุ55ปีบุญได้เป็นไทยจังหวัดสุบุษระบุรีบุญได้อีเมเอ้ยได้ของกลางยาบ้าอีกนะครับ4ล้านเม็ดโอ้บ่ธรรมดาเนาะ4ล้านเม็ดนี่มูลค่ากว่า120ล้านบาทเอาไปเสียงอยู่ในรถเก๋งสีเทากรุงเทพมหานครโดยชายคนดังกล่าวบอกว่าได้ลักลอบขนยาเสพติดมาจากชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อเตรียมส่งเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงพร้อมส่งตัวสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วงเพื่อสอบสวนขยายผลเครือข่ายต่อไปนะครับมีดำเนินคดีนั่นแล้วว่าเนาะบ่แม่นขยายผลอย่างเดียวเด้ข่าวคุณบอกขยายผลอย่างเดียวมันก็ต้องมีดำเนินคดีด้วยเนาะเอาทางเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วมือว่าหมายของว่าค่ำๆของมื้อวานนี้เนาะเพจของผู้ว่ารณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่4กันยายนภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองจับกุมได้19คดีผู้ต้องหา20รายครับมีของกลาง345เม็ดเป็นยาบ้าโดยในเขตอำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอสว่างแดนดิน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า61เม็ดอำเภอวาริชภูมิ2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอวานรนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า85เม็ดอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า4เม็ดอำเภอโคกศรีสุพรรณ2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอจรินศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเต่างอย1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า32เม็ดอำเภอภูพาน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า7เม็ดส่วนอำเภอซองดาวก็มี2คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า156เม็ดผลการปฏิบัติการจากตำรวจและก็จากตำรวจตระเวนชายแดนจากทหารนะครับก็จับกุมได้อีก33คดีผู้ต้องหา33รายพร้อมของกลางยาบ้า2,563 เม็ดและยาไอซ์อีก2กรัมอันนี้ก็รายงานจากเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับยังบ่มีข่าวของกุสุมานเนาะผมก็จะพยายามหาเด้อกุสุมานนี่ก็ลายอยู่เด้บ้านใดบ่มีเห็นบอกได้เด้อมีหมดเลยอันผู้ขายยาบ้าอันนี้เนาะเด็กน้อยมันจะเป็นซอมบี้ละได้กูมือนี่ใหญ่มากพอแต่จบป.4บางเทื่อยังบ่จบป.4 3หรือมันเป็นซอมบี้ล่ะเห็นอะไรล่ะกำลังของชาติทั้งนั้นเลยเนาะกำลังของชาติทั้งนั้นต่อไปถ้าเขาเสพยาบ้าแล้วใครจะมาดูแลบ้านเมืองของเราย่ำเฮาเท่าเฮาแก่เป็นอะไรล่ะหวังเพิ่งเขาบ่ได้เด้มีแต่เขาสิมาตีหัวเอาเงินเฮาพอปานนั้นแล้วเนาะพอเท่าไปเฮาก็ระวังพอตายเด้บัดนี้เงินเด็กน้อยมันสิฆ่าเอาเงินเฮาแล้วทั้งที่หาเงินบ่ได้ได้แต่เงินผู้สูงอายุนี่ถึกหลานฆ่าเอาถึกลูกฆ่าเอาสักโอ้ยเป็นเวียกล่ะตายยนเงิน500 600นี่บ่แม่นแนวได้เนาะอีเมเนาะจังซั่นล่ะเอ้าเบิ่งแย่งกันไปเด้ออีเมเด้อมีทุกมงเลยยาบ้านี่เพิ่นก็เริ่มกวาดล้างแล้วบางคนก็ค้าขายรวยเป็นรวยล้นฟ้าดิแต่ว่าถูกจับมาก็ถูกลิบเบิดๆเลยเด้บ่มีหลักฐานว่าเอาเงินนี้มาซื้อมาจากไหนนี่ซึ่งแม้สิมีรถล่ามาสร้างมีตึกล่ามบ้าน2หลังบักใหญ่มันก็ลิบเป็นของหลวงเมื่อใดจบเลยบ่เหลือแม้แต่สตางค์แดงเดียวแล้วบัดนี้เหลือแต่เสื้อก็ทรงหละติดโตขนาดเอาอันนี้ก็ได้ป
ปปช

สกลนครลุยตรวจปมเสาไฟนวัตกรรมต้นละ 70,000 บาทอยู่ไซบาดนี่เออโอ้ยโซเชียลพากันแชร์ขนาดเลยแล้วก็พากันเว้าไว้ว่าต้นละ 73 ปีพังดับไปแล้ว4ต้นอยู่ไซบาดนี่3กันยายนวันก่อนนี้นะครับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครเอาจริงลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าบัญชีนวัตกรรมราคาสูงลิ่วต้นละ 70,000 บาทหลังโลกโซเชียลแฉใช้งานเพียง3ปีชำรุดดับสนิทนายเปรมจิตแจ่มใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครก็บอกว่าส่งทีมกลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เผชิญเหตุทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิทักษ์งบประมาณแผ่นดินจากการตรวจสอบโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสว่างแดนดินบริเวณบ้านโคกสว่างหมู่ที่12ว่าคือบ้านเฮาแทนซื้อนี่เนาะแต่มันอยู่ปุ่นได้อำเภอสว่างแดนดินได้พี่น้องบ้านโคกสว่างหมู่12บ่แม่นสุเจ้าเด้อตำบลสว่างแดนดินนะครับรวม31ต้นพบความผิดปกติตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยมีเสาไฟฟ้าเสียหายใช้งานไม่ได้ถึง4ต้นด้วยกันปปช.สกลนครได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมสั่งสอบสวนเชิงลึกถึงสาเหตุความคุ้มค่าและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาวางมาตรการป้องกันและเอาผิดการพบการทุจริตเนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินในโครงการนวัตกรรมราคาสูงจะต้องมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพร้อมตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกมิติเพื่อความโปร่งใสต่อไปนะครับอันยังอยู่ในสกลนครอยู่ครับอีเมเอ้ยข่าวสกลนครวันนี้ก็หลายอยู่เด้ก่อนสิไปฟังข่าวอื่นๆเนาะชาวบ้านร้องสถานีสูบน้ำใช้งานไม่ได้บัดนี้เอ้างานของปปส.ไปอีกแล้วได้ไปอีกแล้วเมื่อกี้นี้ไปสว่างแดนดินวันนี้ไปไซบัดนี้ชลประทานชี้แจงอยู่ระหว่างทดลองระบบครับ3กันยายนวันก่อนนายเปรมจิตแจ่มใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครก็มอบหมายให้กลุ่มป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เช่นกันนะครับไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านพังหอบ้านพังหอก็คือบ้านห้วยปลาอยู่ที่ห้วยปลาหางตำบลปลาโหลวาริชบูมนะครับอยู่ส่วนพุ่นอยู่เนาะหลังได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริงส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของเกษตรกรเราก็ไปลงตรวจเบิ่งนะครับไปร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสกลนครซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสร้างจำนวน30ล้านบาทมีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2568ปีที่แล้วโดยรายละเอียดเนื้องานก็ประกอบไปด้วยการวางท่อส่งระบายน้ำรวม 1,900 เมตรแบ่งเป็นท่อเหล็กช่วง200เมตรช่วงปลาย200เมตรและท่อ AC ก็คือท่อซีเมนต์ใยหินนะครับช่วงกลางระยะทาง 1,500 เมตรระบบกระจายน้ำมีท่อปล่อยน้ำออกจากแทงน้ำนะครับระยะทาง 1,500 เมตรจำนวน2สายรวม 3,000 เมตรพร้อมติดตั้งหัวจ่ายน้ำรวม30จุดด้วยกันด้านเจ้าหน้าที่โครงการกรมชลประทานสกลนครก็ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบระบบและทดลองใช้งานซึ่งยังไม่ได้มีการส่งมอบงานเป็นอย่างเป็นทางการจึงทำให้การส่งจ่ายน้ำในบางช่วงอาจยังไม่สมบูรณ์ทั้งนี้การทดลองใช้งานยังไม่ได้มีการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการนะครับหากการทดสอบระบบเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาขัดข้องก็จะส่งมอบต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพปปช.สกลนครก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการทดสอบระบบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยเร็วพร้อมเน้นการดำเนินงานให้ต้องเป็นไปแบบบูรณาการและแบบรูปรายการตลอดจนการตรวจสอบความแข็งแรงทนทานของท่อส่งน้ำเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณที่จ่ายไปด้วยแสดงว่าปีกายนี้สิงหาคมปีที่ผ่านมาเนาะสร้างมันก็เสร็จแล้วเสร็จนะแล้วเสร็จไปแล้วแต่ว่าสิงหาคมปีนี้รวม12เดือนก็แล้วเสร็จไปแล้วแต่ว่าอย่างวันที่เขายังบริส่งมอบงานยังทดสอบเป้งนำอยู่ว่าง่ายๆเป้งนำอยู่อ่ะใส่เวลาเป้งทดลองถึงสมัยต้องติดตามตอนต่อไปนะครับตรวจการสร้างรั้วมั่นคงเฟส2โป่งน้ำร้อนจันทบุรีอันนี้ก็เดินหน้าสร้างเกาะชายแดนละได้พร้อมถนนโครงสร้างพื้นฐาน
พื่อความมั่นคงด้วยนะครับโดยพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือผบ.นทภ.ครับพร้อมคณะก็บอกว่าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดจันทบุรีไปรับฟังบรรยายข้อสรุปสภาพอากาศและสถานการณ์ในพื้นที่โดยเพิ่นได้ไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปยังกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน521อยู่ที่ฐานบ้านแหลมอำเภอบ้านโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไปตรวจหลุมหลบภัยวัดสวนส้มบ้านสวนส้มตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวเพื่อรับทราบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดำเนินงานด้านเตรียมความพร้อมเพื่อการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ไปสำรวจหลักเขตแดนที่55ที่บ้านบึงชะนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับเพื่อไปติดตามการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาและก็ถนนตรวจการบริเวณหลักชายแดนที่55 ถึง 52บริเวณ52 ถึง 55หรือเราตรวจกลับกันบ่พร้อมกับรับทราบความก้าวหน้าในปัญหาและอุปสรรคด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็บอกว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสนับสนุนปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนและประสานการดำเนินงานด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เว้าพื้นเรื่องของการเอ็ดหัวใส่แดดเนาะอีเมนเนาะเอาติดตามตอนต่อไปว่าจะมีการสร้างไปถึงไหนบ้างเนาะอีเมนเนาะนะครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz นาโพรีดิโอนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทื่อท่าเทื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งเด้อนะครับราคาขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางรับของแล้วจึงจ่ายเงินนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349หรือพี่น้องที่ไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดไปสถานีวิทยุนาโพเรดิโอก็ไปซื้อด้วยตนเองได้กับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับมือว่านี่ขอบคุณไปทางไอมิตรทางนาโพน้อยเด้อนะครับเราบอกว่าเราไปบ้านดอนเสียงบานไปเห็นอันกอวานสนต้นวานสนกอมักไงเด้เราไปคูดเอามาให้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อไอมิตรเราไปขายฟืนอยู่อันบ้านดอนเสียงบานแล้วเราก็บ่ฮู้จักซ้ำว่าอันเจ้าของเฮือนซื้อหยังมงปลูกต้นวานสนนั้นไปขอเอามาให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอามาฝากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบคุณ FC ทางนาโพน้อยนะครับวันนี้ผมก็สั่งทานนําเราเด้พี่น้องทางนาโพน้อยนะขยันไปช่วงนี้นั้นหลังจากที่ดําหน้าเรียบร้อยช่วงกําลังเข้าเขียวนี่ก็พากันไปหาฟืนเอามาขายนะครับพี่น้องทางนาโพน้อยเกือบทุกหลังคาเฮือนพากันพาฟืนขายนอกจากนั้นก็มีไม้ที่พ่อเผาท่านได้กระเผาจากหัวให้ปลายหน้าเฮาเนาะแต่ละมงแต่ละบนใส่ประโยชน์สูงสุดเลยเอาดีมากๆพี่น้องทางนาโพน้อยเด้อขอบพระคุณเป็นอย่างมากทานกระสอบละเท่าใดก็150บาทมีบ่หลายปานใดดอกว่าซั่นดิพอได้ขายอยู่แต่ละมงแต่ละบนก็ได้เนาะเอานะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อสายมิตรนะครับทนายดังระยองพาผู้เสียหายบุกสสจจี้คดีหมอหญิงสวมสิทธิ์เบิกยารัฐนับล้านโอ้เมื่อวานนี้4กันยายนครับผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโดยนายสราวุธหลำเจริญทนายความชื่อดังของจังหวัดระยองกับพานายฟอร์มอายุ31ปีพร้อมครอบครัวก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนแพทย์หญิงชื่อดังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองโดยผู้เสียหายก็บอกว่าถูกบันทึกประวัติการรักษาว่าเป็นโรคร้ายแรงถึง3โรคทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาเลยว่าสันอ้าวคือเป็นแนวนั้นล่ะนะครับไม่เคยเข้ารับการรักษาเลยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการสมัครงานเนื่องจากมีประวัติการเจ็บป่วยปรากฏในระบบด้วยนอกจากนี้ก็ยังกล่าวหาว่าพบข้อมูลการเบิกจ่ายยาราคาแพงในชื่อของตนมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาหรือรับยาดังกล่าวโดยสงสัยว่ายาอาจจะถูกนำไปใช้ที่คลินิกของแพทย์หญิงรายดังกล่าวจึงได้ร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรวมทั้งเข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับร้อยตำรวจโทกองทัพปรีเดชรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองตั้งแต่ปี2567แล้วเพื่อให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาในฟ้อมนี่ก็บอกว่าย้อนไปเมื่อปี2554หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศมีอาการเวียนศีรษะจึงเข้าพบแพทย์หญิงชื่อดังที่โรงพยาบาลระยองโดยได้รับแจ้งว่าไม่มีอาการผิดปกติและไม่ได้รับยาจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลระยองอีกเลยโดยหากมีอาการเจ็บป่วยก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนจนกระทั่งปี2567เราบอกว่าตนเองมีอาการแพ้อากาศแล้วก็ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์หญิงอีกท่านหนึ่งแพทย์หญิงได้ตรวจสอบเวชระเบียนและพบว่าตนมีประวัติการรักษาโรคไตโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้ตนเองอีกทั้งมีข้อมูลการเบิกจ่ายยาเกี่ยวกับโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแพทย์ที่ตรวจจึงไม่กล้าจ่ายยาให้และโทรศัพท์สอบถามบิดาของตนว่าที่ผ่านมาเคยไปรักษาโรคดังกล่าวหรือไม่ซึ่งตนและครอบครัวก็ยืนยันว่าบ่เคยครับบ่เคยไปใส่เลยผู้เสียหายก็กล่าวต่อนะครับว่าเมื่อสงสัยความผิดปกติจึงไปปรึกษาทนายความและก็เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองพร้อมร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยภายหลังยังตรวจเลือดอีกครั้งแต่ไม่พบว่าเป็นโรคร้ายแรงตามที่ปรากฏในเวชระเบียนทำให้เกิดความกังวลว่าประวัติการรักษาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตโดยเฉพาะการสมัครงานและการดำรงชีวิตในสังคม
นายสราวุธหลำเจริญทนายความก็บอกว่าหลังยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองผ่านมาก็ประมาณ3ปียังไม่ได้รับความคืบหน้าอย่างชัดเจนจึงเดินทางมาติดตามเรื่องด้วยตนเองได้เข้าพบกับนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองซึ่งได้รับแจ้งว่าการตรวจสอบของสสจ.ระยองร่วมกับโรงพยาบาลดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายส่วนของจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองก็แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้เรื่องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนายสราวุธก็บอกว่าจากข้อมูลที่ได้พบยังพบว่ามีผู้ป่วยรายอื่นได้รับผลกระทบในลักษณะใกล้เคียงกันจึงตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการเบิกจ่ายยาของรัฐโดยไม่ได้เป็นการรักษาผู้ป่วยจริงความเสียหายจะมีมูลค่าหลายล้านบาทจึงอยากให้ผู้ที่ถูกสงสัยว่าถูกกระทำในลักษณะเดียวกันนี้เขาแจ้งความร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหรือสาธารณสุขจังหวัดระยองเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบต่อไปอ้าวอันนี้ก็ได้เนาะแล้วเฮาสิฮู้จักแนวใดบัดนี้ว่าเฮาสิมีปวส.หรือบ่ประวัติเสียประวัติโรคร้ายหรือบ่เนาะอีเมลเนาะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอเขาก็บอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ไปตรวจตรงนั้นตรงนี้แล้วประวัติการรักษามันก็สิปลึบพลึบขึ้นมาในวันนี้เนาะแล้วเขาจึงไปแจ้งความเอาไว้เขาเอาลายซื้อของเขาเอาประวัติของเขาไปเบิกยามาจากตัวใดร้อยจากตัวใดพันจากตัวใดหมื่นจากตัวใดแสนแล้วหรือว่าเป็นล้านแล้วก็บอกจักเนาะอีเมลเนาะเอาอันนี้ก็มีคือกันได้โอ้ยนึกว่ามีแต่เรื่องโทรมากวนนึกว่าพวกทุนเทาซื้อเนาะประเทศไทยมีทุกแบบเนาะอีเมลเนาะอันนี้เรื่องของเด็กน้อย5ขวบครับป้อยครูประจําสันก็ได้เนาะอยู่ไสนี่อันนี้เด็กน้อย5ขวบไปจับถอดเสื้อถอดผ้าไปยืนหน้าสันอีเมเอ้ยทําไมครูทําอย่างนี้เพิ่นก็บอกเห็นเพิ่นว่าเพราะเด็กน่ะระบายสีไม่เสร็จว่าซั่นเอาเสื้อเอาผ้าออกให้ไปยืนหน้าชั้นเลยเป็นการทําโทษเอ้าคือเป็นเท่านั้นพ่อแม่เขาบ่ยอมตีบาดนี่เมื่อวานนี้4กันยายนครับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพ่อและแม่ของเด็กชายกี้นามสมมุติอายุ5ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล3ก็เดินทางเข้าขอความช่วยเหลือจากนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลกรณีลูกชายถูกครูพี่เลี้ยงโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือกทม.โอ้ยใครเนี่ยนึกว่าอยู่ทางกุสุมานเฮาอยู่ทางหน้าผู้อยู่ทางสกุลเฮาหรือเป็นเวียกระเบ้ออีแม่เอ้ยเป็นข้าวไปนี่แล้วยากได้สิ่งที่โต๊ะงานกันเป็นแทบแล้วขู่กันได้เนาะอันนี้ในข้อหาทำโทษเกินกว่าเหตุจนเด็กเกิดภาวะซึมเศร้าหวาดผวาครับแม่ของเด็กน้อยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาลูกชายถูกครูพี่เลี้ยงสั่งทำโทษเนื่องจากระบายสีไม่เสร็จโดยจับถอดชุดนักเรียนและก็กางเกงชั้นในออกจนหมดเกลี้ยงตับเหลือเพียงถุงเท้า2ข้างโอ้จากนั้นเขาให้บังคับให้ไปยืนประจานหน้าโรงเรียนจนถูกเพื่อนหัวเราะเยาะและล้อเลียนทำให้เด็กเกิดความอับอายอย่างรุนแรงมีอาการซึมเศร้าไม่ยอมกินข้าวนอนไม่หลับและหวาดผวาไม่กล้าไปโรงเรียนมันสิกาไปโรงเรียนอะไรเนาะเด็กน้อย3ขวบเป็นผู้ชายบ่หรือเป็นผู้หญิงเนี่ยเด็กชายเนาะก็เป็นผู้หญิงก็แห้งเป็นเวียกแล้วก็กระบอกกล้าเขาไปโรงเรียนพูดแล้วเนาะคู่ก็ได้พิลึกแล้วมันบดีมีในมาตรการเนาะสมัยตะกี้คู่ตีเฮาฟาดเปี้ยฟาดเปี้ยหวยยังบ่ได้ปานนี้เด้แต่คู่มือนี่บ่ได้ได้บ่ได้ได้ผู้ปกครองก็ระบุเพิ่มเติมว่าได้สอบถามไปยังแชทไลน์กลุ่มห้องเรียนซึ่งครูพี่เลี้ยงก็โทรศัพท์กลับยอมรับว่าเป็นผู้กระทําจริงอ้างว่าเด็กดื้อและไม่อยากจะใช้การตีพร้อมขอให้ลบข้อความในแชทกลุ่มแต่แม่ปฏิเสธเพื่อใช้เป็นหลักฐานจากนั้นเมื่อวันที่30สิงหาคมจึงเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลราชบุรณะเมื่อปลายเดือน31ธันวาคมวันต่อมาครอบครัวก็เข้าพบรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อสอบถามมาตรการลงโทษทางวินัยแต่กลับได้รับคำตอบว่าทำได้เพียงตักเตือนไม่สามารถไล่ออกได้พร้อมเสนอให้ย้ายห้องเรียนแทนทำให้ครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็กจึงตัดสินใจเข้าร้องเรียนกับมูลนิธิประวีณาดังกล่าวนะครับเด็กน้อย5ขวบอีเมลเอ้ยจิตใจเขาก็โอ้ยยากที่จะเยียวยาเลยมันจำติดให้ได้เด็กน้อยวัยนี้เนาะอีเมลเนาะเฮ็ดหยังไปก็ได้หายก็ได้ตีก็ได้แองไปนี่เฮ็ดเด็กเนาะหนุ่มแม่ห้องสอนยังอยู่กับมูลนิธิประวีณาอยู่ในอีเมลเอ้ย
วิดีโอครอร้องประวีณาหลังสงสัยโรงพยาบาลทำเมียตายทั้งกลมเอ้าอันนี้ก็ได้เมื่อ4กันยายนนายกรนามสมมติอายุ29ปีชาวแม่ฮ่องสอนวิดีโอครอระหว่างทำพิธีฝังศพภรรยาและลูกเพื่อร้องมูลนิธิประวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยระบุว่าภรรยาท้องแก่ครบกำหนดคลอดเมื่อวันที่1กันยายน2569ทางโรงพยาบาลก็นัดกระตุ้นการคลอดในวันที่31สิงหาคมภรรยาได้รับการตรวจเวลา16นาฬิกาโดยแพทย์ได้ทำการอัลตราซาวด์พบเด็กในครรภ์ปกติดีน้ำหนัก3กิโลกรัมกว่าและแพทย์ได้ทำการกระตุ้นการคลอดแต่มดลูกยังไม่เปิดจึงทำให้กลับไปบ้านก่อนจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่1กันยายนภรรยามีอาการเป็นตะคริวที่บันหลังปวดท้องอาเจียนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอก็ไปการตรวจปากมดลูกเป็นพิเศษตรวจเพียง2ชั่วโมงครับจึงทำการผ่าคลอดแต่โรงพยาบาลไม่มีแพทย์ผ่าตัดไม่มีเครื่องมือจึงต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองแม่ฮ่องสอนรอจนถึงเช้าภรรยารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกจึงต้องใส่สายออกซิเจนต่อมาทางโรงพยาบาลส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองแม่ฮ่องสอนเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่1กันยายนซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเมื่อขึ้นรถออกเดินทางไปประมาณ10นาทีภรรยาเกิดช็อกหมดสติทางโรงพยาบาลจึงต้องขับรถโรงพยาบาลวกกลับมาที่โรงพยาบาลเดิมนำตัวภรรยาส่งเข้าห้องฉุกเฉินปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ภรรยาและลูกในครรภ์ก็เสียชีวิตในเวลา 11:40 นาทีตนติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะอะไรการส่งต่อคนไข้กรณีเร่งด่วนช้าไปหรือไม่จึงอยากจะขอให้มูลนิธิประวีณาช่วยตรวจสอบให้ความเป็นธรรมด้วยขณะที่เมื่อวานนี้3กันยายนทางโรงพยาบาลก็ออกแถลงการกรณีการเสียชีวิตของมันดาและทารกในครรภ์ระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการรักษาและรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนางประวีณาหงสกุลต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพหรือเวลาอีกไม่มากครับมาติดตามเรื่องของข่าวต่างประเทศสักเล็กน้อยอังกฤษเตือนประชาชนตุนอาหารรับมือเอลนิโยแบบรุนแรงวันพายุน้ำท่วมกระทบโดยรัฐมนตรีอังกฤษเตือนประชาชนสำรองอาหารไว้ในบ้านรับมือเอลนิโยรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษขณะที่ทางการก็วันพายุน้ำท่วมและภัยไซเบอร์กระทบห่วงโซ่อาหารเมื่อวันที่3กันยายนนะครับนางแองเจล่าอีเกิลรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอังกฤษเตือนประชาชนให้สำรองอาหารไว้ในบ้านเพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังปรากฏการเอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษกำลังก่อตัวเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกโดยระบุว่าเอลนิโยรุนแรงอาจจะทำให้อังกฤษเผชิญฤดูร้อนที่แห้งแล้งขึ้นฤดูหนาวที่มีฝนตกมากขึ้นและพายุรุนแรงกว่าเดิมขณะที่หลายพื้นที่ในเอเชียอาจจะได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมด้วยรัฐมนตรีอังกฤษแนะนำให้ครัวเรือนมีอาหารสำรองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินจนหน่วยบริการฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทันทีพร้อมมองว่าการเตรียมพร้อมจะช่วยให้ครัวเรือนรับมือกับวิกฤตได้ทันทีนะครับคำเตือนก็คือมีขึ้นพร้อมกับรายงานนี้ของสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติอังกฤษซึ่งระบุว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารของประเทศมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในพืชและมนุษย์การโจมตีทางไซเบอร์และสภาพอากาศที่รุนแรงโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถือเป็นความเสี่ยงระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในภาพก็เห็นชาวอังกฤษนะครับไปซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตกันหลายขนาดได้เต็มตึ้งหนึ่งเลยเนาะอ่ะเวลาในรายการของเราหมดแล้วนะครับข่าวคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกระถิ่นผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: เที่ยงวันทันข่าว
4: ทันข่าว
3: ทันข่าว
5: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุลลูกาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นเหมือนนายเหนือวันสะบาโต

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมาลชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมาลทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกละซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดเมียควันจะจากกันจากบ้านหลังใหม่

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พ่อครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กระซิบ2ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638

0: ไม่รู้ดูตาถั่วไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: มึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้
2: ไม่เชื่อเหมือนกันไม่เชื่อเหมือนกันไม่ได้นะ
0: คน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดหยอกบวมหักแผลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดหยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุลลูกาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นเหมือนนายเหนือวันสะบาโต

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลุกทุ่ง
0: คนลุกทุ่ง
1: คนลุกทุ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลาย

ก็หลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมารชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมารทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ้มตาย
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลุกทุ่ง
0: คนลุกทุ่ง
1: คนลุกทุ่ง

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเริ่ถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทกู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กระซิบ2ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638633

โภคผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

เย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงพระอาทิตย์เริ่มอัสดงลับขอบฟ้าลมทุ่งเย็นๆก็พัดโวยวอยมา 16-17 นาฬิกาได้เวลาพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีหน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีประบาทแต่ไม่ปรารถนาจะมีกราบงามๆขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความสำราญให้พ่อใหญ่ยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขความสบายใจอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนยาวนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคืนถึงมายังอีปูอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาวินรักแฟนเพลงที่เคารพทุกมงทุกบอนปล่อยให้ฟังเพลงเฮืองแล้วบางคนว่าโอ้ยไปซิเลอร์เนาะแต่ถ้าว่าขี้หลายเนี่ยก็ไปตายซิเลอร์เนาะคือยังมีมาเนาะลูกเคยค่อยนี่เพิ่นว่า มาแล้วอีเมเอ้ยมาพร้อมแสงแดดอันแผดแต่ไม่กล้าส่งแผดมาเฉยๆแต่ไม่กล้า หมายก็ว่ามันบ่อหวนแห้งเนาะมืดมือได้มื้อนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายนฝนตกร้อยละ 70% ของพื้นที่2-3 มื้อละแดดมาแต่เมื่อคืนนี้ฝนห้วยมาแล้วห่ำมาแล้วกลางคืนเนาะใครแน่ว่าสินี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีได้พยากรณ์พิษดอกเพราะเขาไม่ได้ระบุว่าจะตกตอนไหนกลางคืนกลางเย็นหรือตอนแรงว่าสินี่เนาะเอานะครับส่งความสุขความมวลซื่นหาพี่น้องเด้อทุกมงทุกบอนฝากความคืนฮอดคือตึงมาทางอีโปอีเมอีนางแพรวบักอายแพรวแล้วก็อีโปแพรวไม่ใหญ่แพรวทุกมงทุกบอนนั่นล่ะเด้อความสุขความมวลซื่นเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งแต่แหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสักราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณสขีโดยการบริหารและคุณพ่อที่ปรึกษาโดยคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็มีคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อพักพลมหาคุณคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการเวลาของเฮานะครับยังคงว่างเสาร์และอาทิตย์ก็ยังคงว่างอยู่นะครับ 16 นาฬิกาเป็นต้นไปจริงๆแล้ววันเสาร์นี้ก็จะเป็นช่วงนี้แหละครับระวางมาตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง19นาฬิกาพี่น้องที่สนใจท่านที่สนใจจากโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือจัดรายการเองก็สามารถโทรศัพท์สอบถามคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการของเราได้ผ่านหนุ่มน้อยคนผู้ใต้ก็ได้ผ่านสทต้อยสมจิตหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายก็ได้ผ่านอาจารย์มานะทองอันตังก็ได้ผ่านอาจารย์ดาวิดพุทธิไสก็ได้ผ่านคุณไกลวุฒิคุณไก่วุฒิไกรก็ได้เพิ่นสิว่าไกลวุฒิไก่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ดีเด้เนาะโอ้ยเนาะในเลิกกระยาได้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอารายการของเรานะครับมีเวลาสวงใดนุ่มน้อยคนไทยก็จะรุดเข้ามาเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผังรายการวันนี้อาจจะมีเสียงผมวันหน้าอาจจะไปประโลตอนเที่ยงคืนหรือตอนใดตอนหนึ่งนะครับเอาฝากไว้กันแล้วกันโบเน่เนาะนะครับบางวันที่มีผู้สนับสนุนในหลายก็จะมีสปอร์ตเข้ามาขั้นรายการด้วยสดตรงจากมงนี้ครับท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าผ่านหอมีไคเอลท่าแร่กระจายเสียงส่งรอยยิ้มไปทางอีเมลอีโปคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านนะครับนอกจากผ่านหน้าปัดวิทยุ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของเราแล้วก็ยังส่งผ่านไปทางวิทยุออนไลน์ของเราบัวสิเป็น My Tuner Radio ทวิตทีวี Radio Garden อันนี้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงเช่นเดียวกันก็ยังส่งผ่านไปทาง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิต

ำหรับแบบครีมนวดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพรับเรืองตรานุ่มน้อยคนผู้ชายเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแข้งเจ็บขาจากการเอ็นวีเอสงานหรือจากการออกกำลังกายหรือยูบยูกับโอ้ยไหมล้นทับไปนี่นะไหมล้นทับไปนี่นะบางทีก็จักรยานล้มไปนี่นะโอ้ยมันเจ็บแต่เอ้ยอายุลายแล้วมันเป็นธรรมดาเด้เนาะเอาไปนวดครับเอาไปนวดเด้อนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะบรรเทาอาการเจ็บลงไปอย่างน่างึดทีเดียวนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรและก็สเปรย์สมุนไพรลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสำหรับลูกกลิ้งและสเปรย์ครีมนวดอยากจะสั่งซื้อครับผ่านนุ่มน้อยคนผู้ไทยหมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349ส่วนทางเทแหของเฮานะครับสั่งตรงกับสทต้อยสมจิตมังกายเด้อฝากอินบ็อกซ์อีเมลคุณลุงคุณป้าในรัศมีประมาณ2กิโลเมตรเพิ่นว่ากระสีอ20แม่นบ่2กิโลเมตรบ่สทต้อยหรือว่า20 20หรือว่า200เมตรบ่หรือเท่าใดหลายเด้อเนาะในรัศมีนี้แหละเอานะครับโทรศัพท์สอบถามเราก่อนได้เราส่งได้ยี่บ่ว่าสันเนาะนะครับผ่านสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359 0813800359นะครับฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดวันศุกร์กับวันเสาร์หยุดเด้ออีเมลคุณลุงคุณป้าขอบคุณมวลสมาชิกและทุกท่านด้วยที่ไปใช้บริการบางท่านก็ยังหลงไปอยู่ในสมาชิกของเรา10กว่าปีแล้วยังหลงไปวันหยุดเด้อสิหยุดวันเสาร์อาทิตย์คือกันกับเรื่องห้างซะบ่เนาะสหกรณ์เครดิตยูเนียนเรื่องห้างสามัคคีจำกัดเพิ่นประกาศวันหยุดใหม่แล้วดิเป็นวันหยุดตามปกติวันศุกร์กับวันเสาร์นะว่าซั่นมันสิเสื่อมต่อกับระบบราชการได้เป็นอย่างดีเฮาก็สิยุดสบออีเมลเอ้ยว่าซุ่มใหญ่ก็ลองเสนอมาเด้อสิยุดอยู่บ่แต่บางคนว่าโอ้ยบ่ยุดวันอาทิตย์เด้อบ่ยุดเด้อวันอาทิตย์เด้อพี่น้องไปหลายเลิกวัดน่ะไปลูมไปฮะละฮะละไปว่าซั่นได้ขอพระคุณไปอย่างมากอันนี้ก็ได้ว่าเนาะแต่ว่าถ้าไม่หยุดวันอาทิตย์นี่ก็เฮาก็สิขอที่ประชุมเด้ขอเลื่อนเวลาเปิดทําการออกไปให้เลิกวัดซะก่อนได้เพราะนาโพ125นี่ถ้าวัดนาโพนี่มัน8นาฬิกากว่าๆได้จังเลิกวัดเด้มีซาแรกมีซาเดียวก็ได้เนาะ8นาฬิกากว่าๆได้เพราะฉะนั้นก็จะไปขอเอา9นาฬิกาผู้ใดเปิดทำการดีบ่อีเมะ เอาอันนี้ก็ได้เว้าให้ฟังดอกว่าตอนนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเราปลอดภัยมากพี่น้องลืมไปฝากเงินครับเพราะว่ามันไม่เชื่อมต่อกับระบบต่างๆนะครับบ่ยานเงินเหียว่าง่ายๆเพราะว่าต้องไปเปิดบัญชีเองแล้วก็ไปถอนเองกับมือนะครับไม่ได้กดถอนทางโทรศัพท์เพราะฉะนั้นโทรศัพท์จะถูกสแกมเมอร์หรือจะถูกคีโตะใดๆมันก็เอาไปบ่ได้ มันก็ปลอดภัยอีกแบบเลยเนาะแต่เราก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระบบบัญชีใหม่ที่เราทำเองผลิตเองบ่ว่าสิฝากสิถอนสิกู้สิยืมหรืออัตราดอกเบี้ยหรือคนค้ำประกันเรามีโปรแกรมของเราเองนะครับซึ่งผลิตโดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของสมาชิกสมกับคำที่ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนั่นเองนะครับอีเมย์เจ้าใส่เสื้อกันอยู่บ่อีพ่อเอ้ยเจ้าใส่เสื้อกันอยู่บ่สันติดวงสว่างครับร้องอัลบั้มใหม่ล่าสุดครับรักสาวเสื้อลาย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คนชายแดนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนำมาฝากอีปู่อีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับงานเพลงมุนมุนแล้วมาไม่ล่าสุดคือกันได้ไม่ล่าสุดคือกันในอีเมเอ้ย เอ้ยบางคนว่าไม่โดละเซ่งเอ้ยว่าสนอไม่ของเด็กน้อยลุ้นไม่นี่แล้วนะครับแต่ว่าลุ้นเก่าของเฮามันก็มีไม่แล้วเนาะอีเมเนาะเอาอีพวกก็คือสิมวนเนาะยิ้มเปื่อยยิ้มเปื่อยฟังเพลงเก่าๆหลายคนก็มักนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่มุนคลื่นมาติดตามบ่ว่าสิเป็นทาง FM 104.5 MHz หลายคนก็ตั้งเป็นคลื่นหลักไว้เลยมีได้ไปซิเลอร์ได้มีได้มุนไปซิเลอร์เลยฟังตลอดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ฟังมีซาเสา 6-7 นาฬิกาของทุกเช้านะครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับเป็นกำลังใจเฮอเดียวเนาะอีเมลเนาะนะครับบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางไทแฮกองเฮานะครับทางบันดอนเสียงบานทางซนนี้นะครับทางวัดป่าพนาวันก็ฟังเป็นประจำนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องทางวนาสามัคคีเป็นอะไรเนาะทางอุ้มจานเนาะนะครับทางอุ้มจานส่งความคืนฮอดคือถึงไปเด้อครีมนวดสมุนไพรรับพึงตรานุ่มนะคนผู้ไทยเมิดละสั่งซื้อแล้วเด้อบ่ต้องฝากซื้อกับคู่ฟนก็ได้โทรศัพท์หานุ่มนะคนผู้ไทยก็ได้ส่งตรงก็ได้เพราะว่ามันสาเด้ถ้าฝากคู่น้ำฝนนะกว่าผมสิได้เข้ามาที่เฮนี่แต่ถ้าอยู่ที่เฮแล้วสบายอีเมลโทรหาโซโทต้อยหรือดีเจต้อยโลดนะครับครีมนวดสมุนไพรเด้อส่วนพี่น้องทางโคกสะอาดเป็นได้หลังจากที่สางเย็บหน้าพญาเย็บเมืองไปแล้วโอ้ยเงินสุเจ้าคือสิไหลมาเทมาเนาะบ่ว่าสิเฮ็ดสบู่บ่ว่าสิเป็นยาสระผมบ่ว่าสิเป็นครีมนวดเนาะหลายอย่างเลยโดยเฉพาะข้าวหอมดอกหังดังระดับประเทศแล้วได้นอกจากนั้นก็ยังสิดังระดับโลกแล้วต่อไปดังแบบไม่หยุดยั้งเลยสหกรณ์อันดับหนึ่งของประเทศต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหางสามัคคีจำกัดสมาชิก 2,000 กว่าเนาะ 2,000 กว่าเกือบ 3,000 แล้วเนาะอีเมลเนาะไต่ระดับขึ้นมาเคียงข้างสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนาของเราแล้วสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนาจำกัดของเราปีหนึ่งก็ได้กำไรอยู่30 กว่าล้านไปแล้วเนาะปีนี้เบื้องทรงหันได้สะออนพี่น้องเอ้ยเข้ามาอยู่ในแวดวงสหกรณ์แล้วสะออนได้สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพล125จำกัดได้เงินกำไรปีละแสน2แสนนี่ก็ยังไข่ได้แสนนึงก็ยังกว่าโอ้ยดีใจแล้วในอีเมลเนาะขอแต่บ่ขาดทุนว่าง่ายๆเด้แต่ภูมิใจอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านโคกสะอาดนี่ภูมิใจแนวใดวะติใช้ภูมิปัญญาให้เกิดเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนในครอบครัวใส่ต้นไม้ต้นตอกใส่อันนั้นอันนี้อยู่ข้างๆกายนี่เป็นเงินเมิดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือการที่มีวิธีการสำคัญมันขึ้นอยู่กับผู้นำขึ้นอยู่กับความคิดครับพี่น้องเด้อทุกอย่างที่อยู่รอบกายเป็นเงินเพียงแต่เฮาสิเอามาเป็นเงินได้แนวใดในฐานะที่เป็นชาวบ้านธรรมดาคนใดถ้าเป็นคนอื่นมันก็แมนแล้วคนมีเงินมีทองมีคำมีเงินทุนเฮาคิดแบบนั้นเฮาก็บ่มีมือโอกาสบ่มีโอกาสที่สิพัฒนาตัวเองเลยอยู่บ่อยู่สิมาเลยบ่ได้มันต้องสร้างด้วยมือขอบคุณพี่น้องทางโคกสะอาดเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากเลยแม่นบ่คุณยายลำดวนเอ้ยถูกใจแล้วว่าเนาะลูกหลานโอ้ยบ่คิดบ่ฝันได้อายุป่านนี้แล้วสิเห็นความเจริญก้าวหน้าสิเห็นสหกรณ์ประสบความสำเร็จสิเห็นร้านค้าประสบความสำเร็จสิเห็นวิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จบ่ได้ธรรมดาเลยโคกหนองนาโมเดลหั่นบ่ต้องเว้าถึงก็ได้เนาะเพราะเรามีผืนป่าที่เราดูแลป่าล้อมเมืองป่าล้อมบ้านป่าล้อมนา มีสายพันธุ์เขาตั้งหลายสายพันธุ์เนาะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนอีเมเอ่ยเนาะนะครับเอ็ดนั่นได้บ้านผมอยากสิได้แบบนี้เนาะบ้านผมนี่แต่ก่อนนี่ประเดะต้อนแซบได้ประเดะต้อนแซบปลาคอแซบผมมีหนองโพหนองโพเอ็ดส้มตีนงัวแซบขึ้นซื้อลื้อซ่าขนาดเลยไปทางใดก็ได้คันไปสลองวัดเมื่อใดบ่ได้กินส้มตีนงัวบ่ได้กินอันปลาคอแซบแล้วโอ้ยบ่ได้ไปหน้าโพล่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละไม่มีแล้วเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านที่เป็นอาหารพื้นถิ่นหน้าแต่ว่านุ่มน้อยคนผู้ไทยกับพยายามเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมาสร้างให้เกิดประโยชน์โดยตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพขึ้นมานอกจากเราผลิตครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งเขาก็ยังต้องผลิตอย่างอื่นอยู่เลยกำลังเรียนแบบ
เรียนแบบเห็นทางโคกสะอาดเป็นต้นแบบครับเป็นต้นแบบนะครับขออนุญาตให้ต้นแบบเป็นโคกสะอาดกันแล้วกันเด้อมันบอกผู้จัดการเดือนเพ็ญเอ้ยจมูกเข้าเป็นได้มักสินดาจะเป็นได้คือละงามเนาะเอาคุณยายอันคุณยายจอมสีฟังอยู่บ่ส่งกำลังใจให้ได้คุณยายจอมสีเด้อทุกท่านด้วยนะครับรวมไปถึงทางถนนคนทำดาวทั้งแถบด้วยทั้งแถบด้วยมือก่อนนั่นโอ้ยเนาะผมก็มาอยู่แต่บริเวกครับมีแต่เวียกกับเวียกครับคุณพี่คนึงนิดเป็นนาดายคุณพี่คนึงนิดนั่นยิ้มเปื้อยยิ้มเปื้อยอยู่บ่ส่งความสุขความหมุนสื่อหาได้เอ้าลืมบ่ได้ด้วยนี่พี่น้องศูนย์เดย์แคร์เนาะมันหลายกะละได้พี่น้องศูนย์เดย์แคร์ฝากความคิดฮอดคิดถึงฮละไปเมื่อทุกมงทุกบอนเด้อทุกท่านทุกที่ทุกกำลังใจส่งไปเป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับส่วนผู้สูงอายุของเรามืออื่นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์อย่าลืมเด้อนะครับร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทางอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่มีทั้ง3มิซาสูงสวงเสาสูงแหล่ง 19:00 นก็มีอีกมิซาหนึ่งแต่พี่น้องที่ไปวัดบ่อใดด้วยเหตุจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพบ่สบายเบนีนาก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุแทนร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุแทนนะครับหรือทางระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางกะจุดเทียนเอาอธิษฐานภาวนาเอาเฮ็ดอันใดล่ะเฮาไปลายแล้วสวงนี่เพิ่นบอกว่าบ่ต้องย้างแล้วบ่ต้องย้างแล้วนะกระลมพิธีทางหน้าปัดวิทยุแทนส่วนระบบออนไลน์ครับระบบออนไลน์นี่เวลา 18:00 นเด้อพร้อมกันทั้ง2สถานีนะครับทั้ง 88.25 และ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แต่ในส่วนของกาบูชินอารามกาบูชินนี่เวลา 18:10 ได้ผ่าน YouTube และ Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์อันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพกดเธออีโพอีเมฟังในเด้อรวมพิธีในเด้อกดให้เราแน่กดให้เราแน่นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับงานเพลงของอายพรศักดิ์ทรงแสงอีกแล้วอีเมเอ้ยเอตใดเจ้าคือมักเพลงเศร้าๆเงาๆแท้มื้อนี้ค่อยให้น้ำสะบ้อนี่ว่ะส่วนบางคนผู้แพ้รักนะครับ

0: ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงๆพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: รายการ

อย่าลืมฉันคุณสายยันสัญญาตอกย้ำอย่าลืมค่อยก็แล้วกันเถาะอีเมลเนาะลืมไผก็ลืมแต่ลืมค่อยบ่ได้เด้เพิ่นว่าอันนี้เพลงในเพลงอีเมลเอ้ยสมาคมชาวปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125แจ้งมายังสมาชิกนะครับในเดือนสิงหาคมมีสมาชิกทั้งหมดเสียชีวิตจำนวน252รายเด้อเสียชีวิตต้องเรียกว่าศพได้เนาะสมาชิกที่เสียชีวิต252ศพนะครับมีสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนสิงหาคม480คนครับเคืองตัวเคืองครับเพราะฉะนั้นสมาชิกยังคงเหลืออยู่ณวันที่25พฤษภาคมแม่ละวันสิงพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมกรกฎาคมกรกฎาคมนี่นะครับเดือนที่แล้วเขาตัดวันที่25นะครับก็จะอยู่ที่ 18,838 คนในเดือนนี้นะครับมีสมาชิกเสียชีวิต252ศพสมาชิกก็จะได้ชำระเงินคนละ315บาทนะศพละ315บาททั้งหมดเนาะ315บาทบ่แม่นศพละเด้และสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงิน อยู่ที่ 136,005 บาท 60 สตางค์แล้วก็มีค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทนะครับมือก่อนมีพี่น้องทางนาโพก็มาถามค่อยสมัครเป็นสมาชิกแล้วอยากเฮ็ดชาปนกิจส่งเคราะห์คิดเลิศเป็นเลิศนาโพ125มีวิธีการเก็บเงินโดยที่ฝากเข้าบัญชีหน่อยหนึ่งก็ได้เศร้าบาทก็ได้ทยอยฝากเข้าบัญชีเรื่อยๆนะครับเขาก็สิฮักในบัญชีเงินฝากของสมาคมไปเรื่อยๆหาเงินบ่พอก็สิแจ้งไปว่าเงินเจ้าหมดแล้วเด้อเงินบ่พอเด้อพี่น้องก็สามารถไปฝากได้ตลอดเอาไปฝากไว้ในบัญชีของตนเองนะครับเขาก็จะหักจากบัญชีนี้โดยขออนุญาตทำการหักในแต่ละเดือนไปเพราะฉะนั้นหลายคนก็ฝากไว้400 500ฝากไปเรื่อยๆมี200ก็ฝาก200มี100นึงก็ฝาก100นึงมี20บาทก็ฝาก20บาทสะสมไปเรื่อยๆก็จะหักไปเรื่อยๆไม่เดือดร้อนไม่ต้องจ่ายเงินครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เบิ่งว่าโอ้ยจ่ายตั้ง315บาทเนาะว่าซั่นมันบ่ได้จ่ายทีเดียวเนาะอีเมลเนาะแล้วเวลาอีกไม่หลายนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปแสวงบุญกับพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีก่อนวันนี้วันที่5นะครับเมื่อวันพุธที่2พระคุณเจ้าก็ได้ส่งข้อความผ่านทางผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณสกีเพจแห่งนี้นะครับก็บอกว่าพระคุณเจ้านั้นได้ไปร่วมฟังการแบ่งปันประสบการณ์และการบรรยายของนางมาการ์เร็ตคาลัมประธานคณะโฟโกลาเล่และวิทยากรอีกหลายท่านและพระคุณเจ้าบอกว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องจงรักซึ่งกันและกันเหมือนดั่งพระเจ้าทรงรักเรานั่นก็หมายถึงการรักซึ่งกันและกันด้วยความรักแบบเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเนื่องจากพวกเราหมายถึงคณะพระสังฆราชนะครับมาจากหลายประเทศทั่วโลกคณะพระสังฆราชต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันในความแตกแยกและหลากหลายโดยที่คณะพระสังฆราชนั้นยังคงรักษาอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของแต่ละท่านเอาไว้จากนั้นคณะพระสังฆราชรวมไปถึงพระคุณเจ้าอันตนของเราครับก็บอกว่าได้ไปเยี่ยมศูนย์นานาชาติของคณะโฟโกลาเล่ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองร็อกกาดีปาปาเมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากทางใต้ของกรุงโรมประมาณ10กิโลเมตรศูนย์แห่งนี้พระคุณเจ้าก็เล่าว่าเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานและความเป็นหนึ่งเดียวของคณะโฟโกลาเล่ทั่วโลกและคณะพระคุณเจ้าก็ได้มีโอกาสไปอธิษฐานภาวนาที่หลุมศพของเคียร่ารูบิกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะโฟโกลาเล่ร่วมกับผู้ก่อตั้งอีก2ท่านก็คืออีจิโน่จอร์ดานีและก็บาทหลวงปัสกวาเลโฟเรซีนะครับเว้าเร็วบ่ได้เนาะอันนี้ก็ตั้งอยู่ในวัดน้อยของศูนย์เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีและก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องของเราได้ร่วมอธิษฐานภาวนาขอพรพระเจ้าให้การแสวงบุญของพระคุณเจ้าและการเดินทางกลับเป็นไปด้วยความสวัสดิภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันคณะซิสเตอร์อารามกาบูชินนะครับซิสเตอร์ก็เรียนเชิญมานะครับฉลองซิสเตอร์การิสกาบูชินท่าแร่และก็ฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอาซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อพระ
พัดสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 10:30 น.ประธานพิธีโดยพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีนะครับหลังพิธีก็จะมีแจกหนังสือโอกาสครบ100ปีมรณภาพของท่านนบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะด้วยพี่น้องที่ไปร่วมฉลองและทำบุญก็จะได้รับพระคุณการุณเนื่องจากด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิเตอร์กาบูชินและก็วัดของท่านนบุญของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวัดและทุกวันเพราะฉะนั้นก็ฝากขอเรียนเชิญ นะครับและก็ขอทานน้ำใจจากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากผู้ที่มีจิตศรัทธาด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดของตนเองส่วนท่าแร่ก็ที่บ้านพักพระสงฆ์วัดท่าแร่นะครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านหนุ่มนายคนพุทธไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดี

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์คณะผู้ก่อตั้งพันตำรวจโทพงแทงชัยนายประสงค์เนืองทองนายอานนท์จันแก้วอาจารย์แมนมะแก้วนายสุพจน์ลอยพิลานายสมพงษ์นาคมูลคุณจันทิภาวัดแผ่นลำคุณรัชนีสุวรรณคำคุณจิราพรสุวรรณคำคุณเจริญวงศาผ่านและคุณเพ็ญพิชาเจริญคอนพร้อมคณะกรรมการบริหารคุณถนอมพิวตศาสตร์คุณพรพิมลเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอีตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นละพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเป็น

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

เทคโนโลยีชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นเหมือนนายเหนือวันสะบาโต

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
4: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึงร้อยละ91ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
6: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
5: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการเอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
9: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
8: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
10: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
11: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน ซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
12: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
11: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ120-30ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
13: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
2: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
14: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
15: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
14: น นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถัพรมมารายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
17: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโคลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี

0: ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิด

ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก็เพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิดอุท

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: เสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
2: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100 พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักคำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระ เนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระสงฆ์อนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
3: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
4: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฝิ่นเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแล้งมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเรียนมานะครับประทับใจครับ
3: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึก

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล
0: ้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: ล้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

ใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

0: วัดจันเราเอ๋ย
1: วัดจันเกรียงไกร
0: วัดจันเกรียงไกร
1: คุณธรรมนามใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีร่วมคนร่วมคิด

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: มบา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

าถึงส่วนของนิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนาง12ต่อจากคราวที่แล้วหลังจากที่นางยักษ์สนธมารได้ใช้วิธีเดียวกันกับนาง12ก็คือไปโยมโง่ยกดปวดยุงงาไหมใส่ในสระน้ำนางคอมผู้ทำหน้าที่ตักน้ำไปให้เท้ารถสิทธิ์อาบก็มาเห็นคือกันนะครับอ้าวใครหนองามเลิศในต้นไม้ไทรเพิ่นว่าฉันเองไงนี่ไงนี่ไงนี่เดเพิ่นว่าป้อนหน้าออกมานั่งคอมกันแล่นเข้าไปบอกท้าวรถสิทธิ์ท้าวรถสิทธิ์ก็ออกมาคือเก่านะครับไม่เห็นความงามของนางยักษ์สุดแสนที่จะทนได้ก็เลยเสื่อนางยักษ์เข้าไปเป็นชายาองค์ใหม่นางยักษ์ได้โอกาสนะครับลงเลขเสกยันทำเสน่ห์จนพระรถสิทธิ์โง่หัวไม่ขึ้นลงไหลกระดักกระดอหายใจเข้าก็เป็นเธอหายใจออกก็เป็นเธอหายใจครึ่งหนึ่งก็เป็นเธอหายใจนิดๆก็เป็นเธอพูดว่าหายใจนิดๆก็เป็นเธออุ้ยคำบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้นอนขนาดความฝันก็ยังมีแต่ล่าวกับล่าวเนาะมีแต่ยักกับยักยักสาวนี่คือฤทธิ์ของเสน่ห์เนาะพี่น้องเนาะมือหนึ่งนางยักษ์แป่งกายเห็นโอกาสเหมาะนะครับล่าก็เลยทำมายามายาไม่ได้มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะเพื่อนว่าไม่ได้มีแต่ที่สุภาพสตรีเท่านั้นนะเพื่อนว่านางยักษ์ก็มีเพื่อนว่าผู้สาวนี่มีโบราณเพิ่นว่าไว้ว่ามายาหลายร้อยเล่มเกวียนนะพี่น้องเนาะนางยักษ์เพิ่นก็บอกว่าโอ้ยนั้นจิ๊บจ้อยอีฉันมีหลายพันเล่มเกวียนเพิ่นว่า นางยักษ์กะเอ็ดมายาตำติว่าตนเองตั้งท้องพี่น้องเพิ่นบอกพระรถเสนว่าน้องรู้สึกว่าอยากจะกินของส้มๆของเปรี้ยวๆนะเพคะเพิ่นว่าสงสัยจะแพ้ท้องอย่างหนักถ้าท้องธรรมดานี่ท้องผู้สาวท้องผู้หญิงถ้าเสียงสูงขึ้นจักหน่อยนะครับเน้นเสียงขึ้นเป็นท้องนี่แสดงว่าท้องยักท้องใหญ่เป็นแพ้ท้องอย่างหนักพี่น้องหาส้มบอกว่าสิเป็นมะขามอ่อนตอนนี้ตำมะขามอ่อนใส่ประเดะสมัยยังน้อยนุ่มน้อยคนผู้ไทยบ่ได้ขึ้นต้นมะขามแล้วพอหายแม้หายเนาะยันตกดิไปหาใบมะส้มล่มแล้วมาตำใส่เกลือใส่มะเผ็ดอุ้ยกินเป็นส้มคือกันมีประแดะน้อยซะประแดะโน่ซะเนาะนางยักษ์พี่น้องกินส้มแล้วก็กินแล้วมันไม่รู้เป็นยังไงนะมันแป๊บแป๊บแป๊บมันไม่มีรสชาติในลิ้นของน้องเลยนะเพคะเพื่อนว่าโอ้แล้วน้องจะทำอะไรล่ะอยากจะกินอะไรบอกพี่มาเลยที่ท่าแรกก็มีหลายอย่างนะมีซีนด้วยเป็นเส้นตากแห้งนี้ก็เยอะ อุ้ย

มีเนื้อเยอะมีปลาก็เยอะนะปลากระแตบก็มีเพื่อนว่าแม่น้องไม่อยากกินนะคนท้องคนไส้ที่เนี้ยอยากกินอย่างนี้พี่เพื่อนว่าอย่าลายหมักไม้มานะมั่วจริงๆเนาะยุดไปสองมืออุ้ยป่านนี้ตีนุ่มน้อยคนผู้ชายเจ้าเนาะนางยักษ์แปลงกายมาเป็นผู้สาวนะครับเพิ่นบอกว่าต้องนำเอาตาเอาหน่วยตาของนาง12มาบดเอ็ดยาเสวยจังสิหายจังสิเศร้ายากจังสิเศร้าแพ้ท้องท้าวรถสิทธิ์กำลังหลุมหลงด้วยอำนาจแห่งเสน่ห์และเวทมนต์ได้คือกันน้องได้ความยินดีตาของนาง12หรือจะมีความสำคัญสำเจ้าคนเดียวเพิ่นว่าดีแล้วเราบ่ได้อยากเอาเฮือนเอาที่ดินเอารถเนาะบางคนรถราคาเป็นล้านก็ให้เพิ่นได้อย่าเว้าแต่หน่วยตาเมียหลวงเลยเนาะสมบัติเมียหลวงก็ยังยกเอาไปให้เบิดนี่แหละถึกเสน่ห์อย่าแฝดอย่าให้เขาทิมได้เนาะได้โง่โหกับมาเฮือนเก้าได้เนาะแม่งขี้นาคอันนี้บ่ธรรมดาได้เนาะคันมันหลงก็ได้ว่าเนาะยักใดอย่างกระไดนะครับเท้ารถสิทธิ์อนุญาตนั่งสนทม่านก็เลยไปย่างสามขุมไปยังที่พักของนาง12จากนั้นลาวก็ไปให้บริวารยักษ์แปลงล้างมาเป็นคนใสนี่ล่ะจับนาง12มาทีละคนทีละคนควักเอาหน่วยตาออกมาย่างสมแขนแต่ว่าพ่อถึงนั่งเผาพี่น้องถึงเวลาสงสัยเที่ยงหรือว่าย่ามเราจะกินข้าวพอดีครับเมื่อยโอ้ยเมื่อยมือเด้จกอันเอาตาเนี่ยโอ้ยโอ้ซาหลายเอาข้างเดียวกับพ่อดอกคนสุดท้ายนี่พ่อฮอดน้องสาวลาล่าวนะครับปรากฏว่านั่งยักเมื่อยมือควักตาออกเพียงข้างเดียวแล้วก็นั่งดวงตาทั้งหมดใส่ห่อให้ยักบริวารที่ปลอมตัวมาเป็นคนรับสายนี่ล่ะเอากลับไปไว้ที่เมืองคดชะปุระนครเมืองของเราพร้อมกับสั่งกำกับให้นางเมลีคอยดูแลรักษาไว้ที่เมืองคดชะปุระนครไปนางทั้ง12ถูกจกหน่วยตาออกมาเลือดซิบๆเลือดไหลสดๆโอ้ยเจ้ากระเพา มันย่ายมีทึกแล้วได้นี่เนาะโอ้ยกระเจ็บให้เนาะความเจ็บความปวดพี่น้องทึกจกหน่วยตาออกมาเอามือยักจกให้เนาะเล็บเราก็ย่าวแต่แท้ดำกระดำขี้ดีอยู่อันนั้นเขาท่าสีเล็บเพิ่นว่าจกออกมาแต่ละหน่วยห้องโอ้ห้องโอ้ยแล้วในความเจ็บปวดนะครับน้ำหูน้ำตาน้ำมูกคุณแล้วไหลออกมาเนาะเจ็บกระเจ็บกระดักกระดอขนาดเอาไม้ทับเรียบซื้อยังเจ็บกระดักกระดอป่านนั้นเนาะนาง12ถูกควักหน่วยตาออกหมดแล้วเหลือแต่น้องลาคนสุดท้ายตอนนี้สิเฮ็ดแนวใดสิกินสิอยู่แนวใดนางยักษ์สิเอาไปไว้ม่งใดวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับนมน้อยคนผู้ไทยในโอกาสต่อไปใดกับนิทานตอนต่อไปใดขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบ้านครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: Napoo Radio FM 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมปอเจอแซ่ก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพทุกมงทุกบ่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรประพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับประเภทครีมนวดสมุนไพรขวดละ50บาท30มิลลิกรัมทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบผลิตจากใบหวานสนข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมูลนี้ครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่5กันยายนคริสตศักราช2026ขอบคุณไปทางสื่อพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารนครเทวดามีเคแอลท่าแร่แล้วก็เฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลตลอดจนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกลมอุตุนิยมวิทยาออนไลน์ด้วยพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยขอบคุณพี่น้องที่ได้อุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการวันนี้ปวดบวมฟกช้ำดำเขียวเกล็ดขัดยอกตามร่างกายบอกว่าสิเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานจากการออกกำลังกายหรืออยู่บ่อยู่มันก็เจ็บไปนี่นะไม้ทึกไม้ทับไม้ตีไปนี่นะเอาอันนี้ก็เอาน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดครีมชนิดสเปรย์ไปใส่เด้อพวกมดแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างเช่นโตตอดแมงป่องเล็กหรือแมงงอดตอดอันนี้ใช้แบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งก็ได้ทาบางๆนวดเบาๆแต่ตะแกนฮักแขนคลุยอันที่มันเจ็บแห้งๆเห็ดแห้งก็บ่ได้แนะนำให้ใช้แบบสเปรย์ฉีดพ่นเพราะว่าแบบสเปรย์และแบบครีมนวดผลิตจากใบหวานสนคือกันการใช้งานแตกต่างกันโบราณปานใดเนื่องจากว่าเราผลิตมาจากใบหวานสนน้ำมันระกำและก็น้ำมันงาดำนะที่สำคัญแล้วน้ำมันงาดำนี่ก็ซอยในการบำรุงผิวด้วยแก้อาการปวดด้วยเพราะฉะนั้นปวดกล้ามเนื้อทุกเถื่อทาบางๆนวดเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำอาการปวดก็จะหายไปสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยผ่านหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข0898633349 0898633349เลยอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณดาทันทีเคารพนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมื้อนี้บอกว่าสิมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ได้ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ก็แดดออกกลางเงินแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกครับทางหน้าผู้ของเฮานี่ฝนตกมันผู้ใดตื่นขึ้นมาทันแน่เนาะบางคนก็ตื่นขึ้นมาเอ้ามันเปียกเมื่อละตีนี่ว่าซั่นเมื่อคืนนี้ฝนตกติมันถ้าตกมีแห้งได้เมื่อคืนนี้ก็ได้หรือว่าบางมงก็แห้งก็บ่จักเนาะพอเขาพยากรณ์อากาศว่า170เด้มันเป็นบางมองเป็นบางบุดมากลางคืนมากลางคืนส่วน7วันข้างหน้านะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7กันยายนเป็นได้พยากรณ์อากาศว่าจะมีฝน60%-80%ของพื้นที่ทรงๆหมู่นี้อาจจะเพิ่มขึ้นแน่จักหน่อยเป็นบางมงว่าซั่นเด้โดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้8และตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่6และวันที่8ถึง10กันยายนฝน10ประมาณนี้ 60-80% ส่วนความเร็วของลมก็ยังคงอยู่ที่10-20กม.ต่อชั่วโมงตลอดช่วงจนถึงวันที่10กันยายนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันที่10
กันยายนนี้ลมจะแปรปรวนพยากรณ์อากาศเพิ่นบ่เว้าไว้เด้ส่วนทางสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์กับพาดหัวคั่นกันได้ว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน6ถึง7กันยายนรวมไปถึงวันนี้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในส่วนของพายุโซเดลครับวันนี้พายุโซเดลพยากรณ์อากาศว่าพายุดีเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นข่าวก็บอกว่าขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ก็ได้ว่าฝากพี่น้องเด้อผู้ใดที่สิเดินทางไปกวางตุ้งปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วพายุมันบ่เข้าแล้วมันลดกำลังลงแล้วแสดงเป็นหย่อมความกดอากาศแล้วพากันยานอยู่ได้โซเดียวมันพัดพัดแหงมันไปเร็วน้อยอีเมนเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับมีภาพจาก Facebook ของทางด้านอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอัลบั้มมิสาปิดสัมมนาครูคำสอนสีมิสังอีสานครับมี95ภาพหนึ่งหน่อยอยู่ในภาพเนาะซึ่งก็เมื่อวานนี้เวลา7นาฬิกาโดยพระสังฆราชยอแซบลือชัยทาสวิสัยพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานีเป็นประธานในพิธีปิดณวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารจันเพ็ญอำเภอตะงอยจังหวัดสกลนครหากพี่น้องเข้าไปในเฟซของมิสังก็จะเห็นภาพและก็จากวัดจันเพ็ญเนาะไปโพสต์ลายภาพขนาดนะครับหลายรูปกว่านี้เด้ก็จะมีเยอะที่แชร์ภาพเข้ามานะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูภาพตนเองด้วยโดยเฉพาะคณะครูคำสอนจากนักบวชของเขาก็ไป2คนนะครับ2คนและจากที่อื่นอีกนะครับทั้งหมด200กว่าคนนะครับใน Facebook ของพังโคนนิวส์นะครับซึ่งนำมาจากFacebook ของนำมาจากเพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้สกลนครจับอีก4ล้านเม็ดยัดมาเต็มรถที่บ้านม่วงมูลค่ากว่า120ล้านครับโอ้ยบ่ธรรมดาเนาะซึ่งก็ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสกลนครแล้วก็โดยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าได้เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาลักลอบขนยาบ้าบริเวณถนนในหมู่บ้านหนองลุมพุกตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจับได้เป็นชายอายุ55ปีบุญได้เป็นไทยจังหวัดสุบุษระบุรีบุญได้อีเมเอ้ยได้ของกลางยาบ้าอีกนะครับ4ล้านเม็ดโอ้บ่ธรรมดาเนาะ4ล้านเม็ดนี่มูลค่ากว่า120ล้านบาทเอาไปเสืองอยู่ในรถเก๋งสีเทากรุงเทพมหานครโดยชายคนดังกล่าวบอกว่าได้ลักลอบขนยาเสพติดมาจากชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อเตรียมส่งเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงพร้อมส่งตัวสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วงเพื่อสอบสวนขยายผลเคลือข่ายต่อไปนะครับมีดำเนินคดีนั่นแล้วว่าเนาะบ่แม่นขยายผลอย่างเดียวเด้ข่าวคุณบอกขยายผลอย่างเดียวมันก็ต้องมีดำเนินคดีด้วยเนาะเอาทางเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วมือว่าหมายของว่าค่ำๆของมื้อวานนี้เนาะเพจของผู้ว่ารณิดาเหลืองทิติสกุล
ผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่4กันยายนภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองจับกุมได้19คดีผู้ต้องหา20รายครับมีของกลาง345เม็ดเป็นยาบ้าโดยในเขตอำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอสว่างแดนดิน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า61เม็ดอำเภอวาริชภูมิ2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอวานอนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า85เม็ดอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า4เม็ดอำเภอโคกศรีสุพรรณ2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอจรินศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า32เม็ดอำเภอภูพาน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า7เม็ดส่วนอำเภอซองดาวก็มี2คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า156เม็ดผลการปฏิบัติการจากตำรวจและก็จากตำรวจตระเวนชายแดนจากทหารนะครับก็จับกุมได้อีก33คดีผู้ต้องหา33รายพร้อมของกลางยาบ้า 2,563 เม็ดและยาไออีก2กรัมอันนี้ก็รายงานจากเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับยังบ่มีข่าวของกุสุมานเนาะผมก็จะพยายามหาเด้กุสุมานนี่ก็ลายอยู่เด้บ้านใดบ้านใดบ่มีเห็นบอกเลยเด้อมีเมดเลยอันผู้ขายยาบ้าอันนี้เนาะเด็กน้อยมันจะเป็นซอมบี้อะไรคู่มือนี่ใหญ่มากพอแต่จบป.4บางเทื่อยังบ่จบป.4 3หรือมันเป็นซอมบี้ล่ะเฮ็ดอันใดล่ะกำลังของชาติทั้งนั้นเลยเนาะกำลังของชาติทั้งนั้นต่อไปถ้าเขาเสพยาบ้าแล้วใครจะมาดูแลบ้านเมืองของเราย่ำเฮาเฒ่าเฮาแก่เป็นอันใดล่ะหวังเพิ่นเขาบ่ได้เด้มีแต่เขาสิมาตีหัวเอาเงินเฮาพอปานนั้นแล้วเนาะพอเท่าไปเขาก็ระวังพอตายเด้อบัดนี้เงินเด็กน้อยมันสิฆ่าเอาเงินเท่าแล้วทั้งที่หาเงินบ่ได้ได้แต่เงินผู้สูงอายุนี่ถึกหลานฆ่าเอาถึกลูกฆ่าเอาสักโอ้ยเป็นเวียกล่ะตายย้อนเงิน500 600นี่บ่แม่นแนวได้เนาะอีเมเนาะจังซั่นล่ะเอ้าเบิ่งแย่งกันไปเด้ออีเมเด้อมีทุกโมงเลยยาบ้านี่เพิ่นก็เริ่มกวาดล้างแล้วบางคนก็ค้าขายรวยเป็นรวยล้นฟ้าดิแต่ว่าถึกจับมากก็ถึกลิบเหมือนๆเลยได้บ่มีหลักฐานว่าเอาเงินนี้มาซื้อมาจากไหนนี่ซึ่งแม้สิมีรถล่ามาสางมีตึกล่ามบ้าน2หลังบักใหญ่มันก็ลิบเป็นของหลวงเมื่อใดจบเลยบ่เหลือแม้แต่สตางค์แดงเดียวแล้วบาดนี้เหลือแต่เสื้อก็ทรงหละติดโตหนะเอ้าอันนี้ก็ได้ปปช.สกลนครลุยตรวจปมเสาไฟนวัตกรรมต้นละ 70,000 บาทอายุไซบัดนี่โอ้ยโซเชียลพากันแชร์ขนาดเลยแล้วก็พากันเว้าไว้ว่าต้นละ 73,000 ปีพังดับไปแล้ว4ต้นอยู่ไซบัดนี่3กันยายนวันก่อนนี้นะครับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครเอาจริงลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าบัญชีนวัตกรรมราคาสูงลิ่วต้นละ 70,000 บาทหลังโลกโซเชียลแชร์ใช้งานเพียง3ปีชำรุดดับสนิทนายเปรมจิตแจ่มใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครก็บอกว่าส่งทีมกลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เผชิญเหตุทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิทักษ์งบประมาณแผ่นดินจากการตรวจสอบโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสว่างแดนดินบริเวณบ้านโคกสว่างหมู่ที่12หมายคือบ้านเฮาแทนซื้อนี่เนาะแต่มันอยู่พุ่นได้อำเภอสว่างแดนดินได้พี่น้องบ้านโคกสว่างหมู่12บ่แม่นสิเจ้าเด้อตำบลสว่างแดนดินนะครับรวม31ต้นพบความผิดปกติตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยมีเสาไฟฟ้าเสียหายใช้งานไม่ได้ถึง4ต้นด้วยกันปปช.สกลนครได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมสั่งสอบสวนเชิงลึกถึงสาเหตุความคุ้มค่าและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาวางมาตรการป้องกันและเอาผิดการพบการทุจริตเนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินในโครงการนวัตกรรมราคาสูงจะต้องมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพร้อมตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกมิติเพื่อความโปร่งใสต่อไปนะครับอันยังอยู่ในสกลนครอยู่ครับ

ชลประทานชี้แจงอยู่ระหว่างทดลองระบบครับ3กันยายนวันก่อนนายเปรมจิตแจ่มใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครก็มอบหมายให้กลุ่มป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เช่นกันนะครับไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านพังหอบ้านพังหอก็คือบ้านห้วยปลาอยู่ที่ห้วยปลาหางตำบลปลาโหลวาริชบูมนะครับอยู่ส่วนพุ่นอยู่เนาะหลังได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริงส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของเกษตรกรเราก็ไปลงตรวจเบิ่งนะครับไปร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสกลนครซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสร้างจำนวน30ล้านบาทมีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2568ปีที่แล้วโดยรายละเอียดเนื้องานก็ประกอบไปด้วยการวางท่อส่งระบายน้ำรวม 1,900 เมตรแบ่งเป็นท่อเหล็กช่วง200เมตรช่วงปลาย200เมตรและท่อ AC ก็คือท่อซีเมนต์ใยหินนะครับช่วงกลางระยะทาง 1,500 เมตรระบบกระจายน้ำมีท่อปล่อยน้ำออกจากแทงค์น้ำนะครับระยะทาง 1,500 เมตรจำนวน2สายรวม 3,000 เมตรพร้อมติดตั้งหัวจ่ายน้ำรวม30จุดด้วยกันด้านเจ้าหน้าที่โครงการกรมชลประทานสกลนครก็ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบระบบและทดลองใช้งานซึ่งยังไม่ได้มีการส่งมอบงานเป็นอย่างเป็นทางการจึงทำให้การส่งจ่ายน้ำในบางช่วงอาจยังไม่สมบูรณ์ทั้งนี้การทดลองใช้งานยังไม่ได้มีการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการนะครับหากการทดสอบระบบเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาขัดข้องก็จะส่งมอบต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพปปช.สกลนครก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการทดสอบระบบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยเร็วพร้อมเน้นการดำเนินงานให้ต้องเป็นไปแบบบูรณาการและแบบรูปรายการตลอดจนการตรวจสอบความแข็งแรงทนทานของท่อส่งน้ำเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณที่จ่ายไปด้วยแสดงว่าปีกายนี้สิงหาคมปีที่ผ่านมาเนาะสร้างมันก็เสร็จแล้วเสร็จนะแล้วเสร็จไปแล้วแต่ว่าสิงหาคมปีนี้รวม12เดือนก็แล้วเสร็จไปแล้วแต่ว่าอย่างว่าติเขายังบ่ได้ส่งมอบงานยังทดสอบเป้งนำอยู่ว่าง่ายๆเป้งนำอยู่อ่ะใส่เวลาเป้งทดลองถึงสมัยต้องติดตามตอนต่อไปนะครับตรวจการสร้างรั้วมั่นคงเฟส2โป่งน้ำร้อนจันทบุรีอันนี้ก็เดินหน้าสร้างเกราะชายแดนละได้พร้อมถนนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงด้วยนะครับโดยพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือผบ.นทภ.ครับพร้อมคณะก็บอกว่าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดจันทบุรีไปรับฟังบรรยายข้อสรุปสภาพอากาศและสถานการณ์ในพื้นที่โดยเพิ่นได้ไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปยังกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน521อยู่ที่ฐานบ้านแหลมอำเภอบ้านโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไปตรวจหลุมหลบภัยวัดสวนส้มบ้านสวนส้มตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวเพื่อรับทราบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดำเนินงานด้านเตรียมความพร้อมเพื่อการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ไปสำรวจหลักเขตแดนที่55ที่บ้านบึงชนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับเพื่อไปติดตามการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาและก็ถนนตรวจการบริเวณหลักชายแดนที่55ถึง52บริเวณ52ถึง55หรือเราตรวจกลับกันบ่พร้อมกับรับทราบความก้าวหน้าในปัญหาหรืออุปสรรคด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็บอกว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสนับสนุนปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนและประสานการดำเนินงานด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เว้าพื้นเรื่องของการเอ็ดหัวไซแดนเนาะอีเมนเนาะติดตามตอนต่อไปว่าจะมีการสร้างไปถึงไหนบ้างเนาะอีเมนเนาะนะครับพี่น้องกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการข่าวข้นคนพุทไทยทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถือและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดพ้นแล้วก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเทือกพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งเด้อนะครับราคาขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางรับของแล้วจังจ่ายเงินนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์089863349หรือพี่น้องที่ไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดไปสถานีวิทยุนาโพเรดิโอก็ไปซื้อด้วยตนเองได้กับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับมือว่านี่ขอบคุณไปทางไอมิตรทางนาโพน้อยเด้อนะครับเราบอกว่าเราไปบันดอนเสียงบานไปเห็นอันกอวานสนต้นวานสนกอมักไงเด้เราไปคูดเอามาให้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อไอมิตรเราไปขายฟืนอยู่อันบันดอนเสียงบานแล้วเราก็บ่ฮู้จักซ้ำว่าอันเจ้าของเฮือนซื้อหยังมงปลูกต้นวานสนนั้นไปขอเอามาให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอามาฝากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบคุณ FC ทางนาโพน้อยนะครับวันนี้ผมก็สั่งทานนับเราเลยพี่น้องทางนาโพน้อยนะขยันไปช่วงนี้นั้นหลังจากที่ดำหน้าเรียบร้อยช่วงกำลังเข้าเขียวนี่ก็พากันไปหาฟืนเอามาขายนะครับพี่น้องทางนาโพน้อยเกือบทุกหลังคาเฮือนพากันผ้าฟืนขายนอกจากนั้นก็มีไม้ที่พ่อเผาท่านใดกระเผาจากหัวให้ปลายหน้าเฮาเนาะแต่ละมงแต่ละบนใส่ประโยชน์สูงสุดเลยเอาดีมากๆพี่น้องทางนาโพน้อยเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากทานกระสอบละเท่าใดก็150บาทมีบ่หลายปานใดดอกว่าซั่นเด้พอได้ขายอยู่แต่ละมงแต่ละบนก็ได้เนาะเอานะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อสายมิเตอร์นะครับทนายดังระยองพาผู้เสียหายบุกสสจ.จี้คดีหมอหญิงสวมสิทธิ์เบิกยารัฐนับล้านโอ้เมื่อวานนี้4กันยายนครับผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโดยนายสราวุธหลำเจริญทนายความชื่อดังของจังหวัดระยองกับพานายฟอร์มอายุ31ปีพร้อมครอบครัวก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนแพทย์หญิงชื่อดังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองโดยผู้เสียหายก็บอกว่าถูกบันทึกประวัติการรักษาว่าเป็นโรคร้ายแรงถึง3โรคทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาเลยว่าสันอ้าวคือเป็นแนวนั้นล่ะนะครับไม่เคยเข้ารับการรักษาเลยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการสมัครงานเนื่องจากมีประวัติการเจ็บป่วยปรากฏในระบบด้วยนอกจากนี้ก็ยังกล่าวหาว่าพบข้อมูลการเบิกจ่ายยาราคาแพงในชื่อของตนมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาหรือรับยาดังกล่าวโดยสงสัยว่ายาอาจจะถูกนำไปใช้ที่คลินิกของแพทย์หญิงรายดังกล่าวจึงได้ร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรวมทั้งเข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับร้อยตำรวจโทกองทัพปรีเดชรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองตั้งแต่ปี2567แล้วเพื่อให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาในฟอร์มนี้ก็บอกว่าย้อนไปเมื่อปี2554หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศมีอาการเวียนศีรษะจึงเข้าพบแพทย์หญิงชื่อดังที่โรงพยาบาลระยองโดยได้รับแจ้งว่าไม่มีอาการผิดปกติและไม่ได้รับยาจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลระยองอีกเลยโดยหากมีอาการเจ็บป่วยก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนจนกระทั่งปี2567เราบอกว่าตนเองมีอาการแพ้อากาศแล้วก็ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์หญิงอีกท่านหนึ่งแพทย์หญิงได้ตรวจสอบเวชระเบียนและพบว่าตนมีประวัติการรักษาโรคไตโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้ตนเองอีกทั้งมีข้อมูลการเบิกจ่ายยาเกี่ยวกับโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแพทย์ที่ตรวจจึงไม่กล้าจ่ายยาให้และโทรศัพท์สอบถามบิดาของตนว่าที่ผ่านมาเคยไปรักษาโรคดังกล่าวหรือไม่ซึ่งตนและครอบครัวก็ยืนยันว่าบ่เคยครับบ่เคยไปใส่เลยผู้เสียหายก็กล่าวต่อนะครับว่าเมื่อสงสัยความผิดปกติจึงไปปรึกษาทนายความและก็เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองพร้อมร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยภายหลังยังตรวจเลือดอีกครั้งแต่ไม่พบว่าเป็นโรคร้ายแรงตามที่ปรากฏในเวชระเบียนทำให้เกิดความกังวลว่าประวัติการรักษาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตโดยเฉพาะการสมัครงานและการดำรงชีวิตในสังคม
นายสราวุธหลำเจริญทนายความก็บอกว่าหลังยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองผ่านมาก็ประมาณ3ปียังไม่ได้รับความคืบหน้าอย่างชัดเจนจึงเดินทางมาติดตามเรื่องด้วยตนเองได้เข้าพบกับนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองซึ่งได้รับแจ้งว่าการตรวจสอบของสสจ.ระยองร่วมกับโรงพยาบาลดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายส่วนของจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองก็แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้เรื่องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนายสราวุธก็บอกว่าจากข้อมูลที่ได้พบยังพบว่ามีผู้ป่วยรายอื่นได้รับผลกระทบในลักษณะใกล้เคียงกันจึงตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการเบิกจ่ายยาของรัฐโดยไม่ได้เป็นการรักษาผู้ป่วยจริงความเสียหายอาจจะมีมูลค่าหลายล้านบาทจึงอยากให้ผู้ที่ถูกสงสัยว่าถูกกระทําในลักษณะเดียวกันนี้เขาแจ้งความร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหรือสาธารณสุขจังหวัดระยองเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบต่อไปอ้าวอันนี้ก็ได้เนาะแล้วเฮาสิฮู้จักแล้วได้บัดนี้ว่าเฮาสิมีปวส.หรือบ่ประวัติเสียประวัติโรคร้ายหรือบ่เนาะอีเมลเนาะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอเขาก็บอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ไปตรวจตรงนั้นตรงนี้แล้วประวัติการรักษามันก็สิปลึบขึ้นมาได้บัดนี้เนาะแล้วเฮาก็จึงไปแจ้งความเอาไว้เขาเอาลายซื้อของเขาเอาประวัติของเขาไปเบิกยามาจากตัวใดร้อยจากตัวใดพันจากตัวใดหมื่นจากตัวใดแสนแล้วหรือว่าเป็นล้านแล้วก็บริจาคเนาะอีเมลเนาะเอาอันนี้ก็มีคือกันได้โอ้ยนึกว่ามีแต่เหลืองโทรมากวนนึกว่าพวกทุนเทาซื้อเนาะประเทศไทยมีทุกแบบเนาะอีเมลเนาะอันนี้เรื่องของเด็กน้อย5ขวบครับโอ้ยครูประจำสันก็ได้เนาะอยู่ไสนี่อันนี้เด็กน้อย5ขวบไปจับถอดเสื้อถอดผ้าไปยืนหน้าสันอีเมเอ้ยทำไมครูทำอย่างนี้เพิ่นก็บอกเห็นผลว่าเพราะเด็กเนี่ยระบายสีไม่เสร็จว่าสันเอาเสื้อเอาผ้าออกให้ไปยืนหน้าชั้นเลยเป็นการทำโทษเอ้าคือเป็นเท่านั้นพ่อแม่เขาบ่ยอมตีบาทนี่เมื่อวานนี้4กันยายนครับมูลนิธิประวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพ่อและแม่ของเด็กชายกี้นามสมมุติอายุ5ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล3ก็เดินทางเข้าขอความช่วยเหลือจากนางประวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิประวีณาหงสกุลกรณีลูกชายถูกครูพี่เลี้ยงโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือกทม.โอ้ยใครเนี่ยนึกว่าอยู่ทางกุสุมานเฮาอยู่ทางหน้าโพอยู่ทางสกุลเฮาหรือเป็นเวียกระเบ้ออีแม่เอ้ยเป็นข้าวไปนี่แล้วยากได้ทีนี้โต๊ะงานกันเป็นเทพแล้วครูก็ได้เนาะอันนี้ในข้อหาทำโทษเกินกว่าเหตุจนเด็กเกิดภาวะซึมเศร้าหวาดผวาครับแม่ของเด็กน้อยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาลูกชายถูกครูพี่เลี้ยงสั่งทำโทษเนื่องจากระบายสีไม่เสร็จโดยจับถอดชุดนักเรียนและก็กางเกงชั้นในออกจนหมดเกลี้ยงตับเหลือเพียงถุงเท้าสองข้างโอ้จากนั้นเขาให้บังคับให้ไปยืนประจานหน้าโรงเรียนจนถูกเพื่อนหัวเราะเยาะและล้อเลียนทำให้เด็กเกิดความอับอายอย่างรุนแรงมีอาการซึมเศร้าไม่ยอมกินข้าวนอนไม่หลับและหวาดผวาไม่กล้าไปโรงเรียนมันสิกาไปโรงเรียนอะไรเนาะเด็กน้อย3ขวบเป็นผู้ชายบ่หรือเป็นผู้หญิงเนี่ยเด็กชายเนาะก็เป็นผู้หญิงก็แห้งเป็นเวียกแล้วก็บ่กล้าเข้าไปโรงเรียนพุ่นแล้วเนาะครูก็ได้พิลึกแล้วมันบ่ได้มีในมาตรการเนาะสมัยตะกี้ครูตีเฮาฟาดเปี้ยฟาดเปี้ยโหยยังบ่ได้ปานนี้ได้แต่ครูมือนี่บ่ได้ได้ผู้ปกครองก็ระบุเพิ่มเติมว่าได้สอบถามไปยังแชทไลน์กลุ่มห้องเรียนซึ่งครูพี่เลี้ยงก็โทรศัพท์กลับยอมรับว่าเป็นผู้กระทำจริงอ้างว่าเด็กดื้อและไม่อยากจะใช้การตีพร้อมขอให้ลบข้อความในแชทกลุ่มแต่แม่ปฏิเสธเพื่อใช้เป็นหลักฐานจากนั้นเมื่อวันที่30สิงหาคมจึงเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลราชบุรณะเมื่อปลายเดือน31ธันวาคมวันต่อมาครอบครัวก็เข้าพบรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อสอบถามมาตรการลงโทษทางวินัยแต่กลับได้รับคำตอบว่าทำได้เพียงตักเตือนไม่สามารถไล่ออกได้พร้อมเสนอให้ย้ายห้องเรียนแทนทำให้ครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็กจึงตัดสินใจเข้าร้องเรียนกับมูลนิธิประวีณาดังกล่าวนะครับเด็กน้อย5ขวบอีเมเอ้ยจิตใจเขาก็โอ้ยยากที่จะเยียวยาเลยมันจำแต่ได้เด็กน้อยวัยนี้เนาะอีเมเนาะเฮ็ดหยังไปก็ได้หายก็ได้ตีก็ได้เองเป็นนี่เฮ็ดเด็กเนาะหนุ่มแม่ห้องสอนยังอยู่กับมูลนิธิประวีณาอยู่ในอีเมลเอ้ย
วิดีโอคอลร้องปรวีณาหลังสงสัยโรงพยาบาลทำเมียตายทั้งกลมเอ้าอันนี้ก็ได้เมื่อ4กันยายนนายกรนามสมมุติอายุ29ปีชาวแม่ฮ่องสอนวิดีโอคอลระหว่างทำพิธีฝังศพภรรยาและลูกเพื่อร้องมูลนิธิปรวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยระบุว่าภรรยาท้องแก่ครบกำหนดคลอดเมื่อวันที่1กันยายน2569ทางโรงพยาบาลก็นัดกระตุ้นการคลอดในวันที่31สิงหาคมภรรยาได้รับการตรวจเวลา16นาฬิกาโดยแพทย์ได้ทำการอัลตราซาวด์พบเด็กในครรภ์ปกติดีน้ำหนัก3กิโลกรัมกว่าและแพทย์ได้ทำการกระตุ้นการคลอดแต่มดลูกยังไม่เปิดจึงทำให้กลับไปบ้านก่อนจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่1กันยายนภรรยามีอาการเป็นตะคริวที่บันหลังปวดท้องอาเจียนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอก็ไปการตรวจปากมดลูกเป็นพิเศษตรวจเพียง2ชั่วโมงครับจึงทำการผ่าคลอดแต่โรงพยาบาลไม่มีแพทย์ผ่าตัดไม่มีเครื่องมือจึงต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองแม่ฮ่องสอนรอจนถึงเช้าภรรยารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกจึงต้องใส่สายออกซิเจนต่อมาทางโรงพยาบาลส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองแม่ฮ่องสอนเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่1กันยายนซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเมื่อขึ้นรถออกเดินทางไปประมาณ10นาทีภรรยาเกิดช็อกหมดสติทางโรงพยาบาลจึงต้องขับรถโรงพยาบาลวกกลับมาที่โรงพยาบาลเดิมนำตัวภรรยาส่งเข้าห้องฉุกเฉินปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ภรรยาและลูกในครรภ์ก็เสียชีวิตในเวลา 11:40 นาทีตนติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะอะไรการส่งต่อคนไข้กรณีเร่งด่วนช้าไปหรือไม่จึงอยากจะขอให้มูลนิธิปวีณาช่วยตรวจสอบให้ความเป็นธรรมด้วยขณะที่เมื่อวานนี้3กันยายนทางโรงพยาบาลก็ออกแถลงการกรณีการเสียชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์ระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการรักษาและรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนางปรวีณาหงสกุลต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพหรือเวลาอีกไม่มากครับมาติดตามเรื่องของข่าวต่างประเทศสักเล็กน้อยอังกฤษเตือนประชาชนตุนอาหารรับมือเอลนิโยแบบรุนแรงวันพายุน้ำท่วมกระทบโดยรัฐมนตรีอังกฤษเตือนประชาชนสำรองอาหารไว้ในบ้านรับมือเอลนิโยรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษขณะที่ทางการก็วันพายุน้ำท่วมและภัยไซเบอร์กระทบห่วงโซ่อาหารเมื่อวันที่3กันยายนนะครับนางแองเจล่าอีเกิลรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอังกฤษเตือนประชาชนให้สำรองอาหารไว้ในบ้านเพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังปรากฏการเอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษกำลังก่อตัวเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกโดยระบุว่าเอลนิโยรุนแรงอาจจะทำให้อังกฤษเผชิญฤดูร้อนที่แห้งแล้งขึ้นฤดูหนาวที่มีฝนตกมากขึ้นและพายุรุนแรงกว่าเดิมขณะที่หลายพื้นที่ในเอเชียอาจจะได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมด้วยรัฐมนตรีอังกฤษแนะนำให้โครงเรือนมีอาหารสำรองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินจนหน่วยบริการฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทันทีพร้อมมองว่าการเตรียมพร้อมจะช่วยให้ครัวเรือนรับมือกับวิกฤตได้ทันทีนะครับคำเตือนก็คือมีขึ้นพร้อมกับรายงานนี้ของสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติอังกฤษซึ่งระบุว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารของประเทศมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในพืชและมนุษย์การโจมตีทางไซเบอร์และสภาพอากาศที่รุนแรงโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถือเป็นความเสี่ยงระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในภาพก็เห็นชาวอังกฤษนะครับไปซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตกันหลายขนาดได้เต็มตึ้งหนึ่งเลยเนาะอ่ะเวลาในรายการของเราหมดแล้วนะครับข่าวคนคนผู้ไทยมุนีลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าวานสนวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดาเลนาองค์อุปถัมภ์ฮอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็ก

นาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง เปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: ตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตสน์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดยังมีความสุขยังมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกระทำงามด้วยความเคารพด้วยความคือทอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาความสุขความมนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเดแห่งดวงแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและก็คุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ส่งมอบความสุขความมนซื้นผ่านคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ไปยังชุมชนของเรานะครับสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขอันฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดมาคืออีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอลที่สามารถติดตามรับฟังคลื่นวิทยุของเราได้ตลอดจนช่องทางของออนไลน์ทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับรายการของเฮาไม่เน้นสาระมีแต่ความสุขความบันเทิงมวนและก็เต็นดอเต็นดองพูดละอีเมเอ้ยใครมันให้ย้อยๆแล้วมีแม่แล้วเพิ่นว่าได้วันนี้มาพร้อมกับความคลึ้มตั้งแต่เสามาแล้วนาโพนี่ตกปล่อยๆแล้วทางแต่แห่ตกอยู่บ่อีเมลเด้อผมเบิ่งทางกล้องวงจรปิดนี่เอิ่นละได้เนาะหรือว่าสิห้ำมาอีกละบ่จักสิมาอีกตอนใดแล้ว170ของพื้นที่มื้อนี้ฝนได้ฝนนะครับมันสิห้ำต่อไปอยู่เด้แล้วว่าอีกวัน2วันมันก็จะลดลงอีแม่เอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้นี่ทางนาโพกุสุมานคือมัดมือเลยบ่มีแดดเลยแม้แต่น้อยเดียวเนาะตากผ้าอ้อมบ่ได้แล้วหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยนี่จังซั่นเนาะทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งปีเดอร์ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นนี้และทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับ

เป็นเลื่อนอ้ออีปุอีเมะมือเสานี่ไปวัดฝนตกห่ำอยู่ดังเลาะเออหลายโมงหลายบอนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งกำลังเจือไปเด้อปุ๊บองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางไปรวมมิซาวันอาทิตย์นะครับต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิซาบูชาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวจนะและก็รับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังแต่ว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ได้อธิษฐานภาวนาเอาอีโปอีเมเอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาเนาะเจ็บหยางยากแล้วหัวเคาะหัวเข่าไปตามวัยเขาใส่เวียกเราหลายเด้ใส่งานมาหึงแล้วไปหันมานี่ก็ยากแล้วอายุหลายแล้วระวาอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับสกัดจากใบพระพรึงหรือใบวานซนซึ่งก็ใบวานซนนั้นคนเฒ่าคนแก่ตะกี้เอามาล่นไฟเลยกาเอามาประคบเอามาพันรอบมองที่ปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆตอนนี้บ่ต้องไปอันตัดมาบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วบ่ต้องเสียเวลาไปแล้วอีเมเอ้ยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆสักพักจะลืมว่ามีตุ่มคันนะครับมดแดงไฟนี่เป็นคุยนี่ไปเยียบนี่โอ้ยมันเก่ามันคันแท้ๆเลยผมมันถ้ามันกัดนี่ก็ต้องเอามาทาจักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ลืมไปเลยเลยตอนแรกมันก็บ่ได้หายทันทีเด้บ่ได้เศร้าคันทันทีแต่ว่าสักพักนึงก็สิลืมไปเลยว่าคันและตุ่มแดงๆที่เกิดจากห้อยกัดของมดนี่มันก็จะหายไปด้วยครับสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันพวกต้อพวกแตนพวกแมงงอดนะครับแมงงอดนี่ตอดผมแล้วคือผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เว้าให้ฟังนั่นแหละแมงงอดตอดจับนึงก็เอาสเปรย์แบบน้ำแบบชนิดสเปรย์หรือแบบลูกติ้งนี่ละทาจักหน่อยนึงสเปรย์ชี้ๆจักหน่อยนึงแล้วก็นวดไปนวดมาสักพักนึงนะครับมันก็สิเซาเจ็บได้เซาปวดเลยสักพักอลีครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบ่ได้หึงบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันสิปวดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นแมงงอดตอดได้แมงงอดตัวน้อยได้บ่แม่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมยังบ่ได้ลองกับพี่น้องถือแล้วก็รีวิวให้ผมฟังได้เด้อเป็นอะไรนะแต่ว่าผมยังบ่เคยถืออันแมงงอดตัวใหญ่ตัวดำนะสกอร์เปียนหายากได้มันบ่ค่อยมาตอดผมนะตอดแต่แมงงอดอันนี้โอ้เห็นหลายเนาะในซนเฮือนในมุมเฮือนในตะกาพงกตะกาผ้ามงอับๆแน่แล้วเพิ่นจะลักดีอยู่นะฮะมันตอดผมแล้วนะครับเอาสเปรย์ของผมนี่ละซีดๆเข้าไปสักพักมันสิลืมหลังจากนั้นพอ2ครบ2ชั่วโมงแล้วนี่มันก็สิเจ็บตุ๊บๆๆขึ้นมาอีกเด้มีความรู้สึกอีกผมก็เลยนวดอีกรอบนึงเศร้าเลยครับแล้วก็เรื่องของบำรุงผิวหนังเรื่องของบำรุงผิวหนังนี่เรามีน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำนี่ซอยเฮ็ดให้บำรุงผิวหนังได้อีเมเอ้ยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีน้ำมันงาดำผมก็เอามาผสมร่วมกันนำนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าเป็นการบำรุงผิวหนังไอ้ที่มันเหนียวเหนียวในจังหน่อยนี่เป็นเพราะน้ำมันงาดำแต่มันบำรุงผิวน้ำได้และก็ยังมีน้ำส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ผสมเข้ากันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเฮ็ดให้ผิวพรรณอ่องต่องขึ้นแน่นอนนะครับผิวแห้งกร้านมันก็สิบ่แห้งกร้านอีกต่อไปแต่สิเหนียวในจังหน่อยเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่แหละทาแล้วก็อีกสักพักหรือประมาณ15นาทีหรือ30นาทีก็ไปอาบน้ำเนี่ยเอาสบู่ถูออกแล้ววันนี้ก็อ่องต้องคือเก่าเด้เอาสบู่ถูอาบน้ำแบบสะอาดเลยแต่ถ้าบ่อยากถูออกกับปะไว้หันกระไดได้ตื่นมามือไหมจังอาบน้ำอาบทาเจ็บแต่งจะถูไหมนะ1ขวดนี่ก็ราคา50บาทนะครับสำหรับครีมนวดส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งอันนี้ควรละ120บาท0898633349สั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนำส่วนที่แหของเฮาก็ติดต่อสอบถามแล้วก็ซื้อได้กับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย
นะครับหมายเลขโทรศัพท์0813800359ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาเอาไว้ด้วยนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาต่อกันด้วยข้อมูลต่างๆนะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปเบิ่งภาพดูนะครับเป็นแนวไหนแน่มีภาพเพลือแน่เนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอัลบั้มสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว192ปีครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงณอัสนวิหารอัครเทวดามีขแอลท่าแร่นั่นก็หมายความว่าจบการอบรมโอกาสปีครอบครัวสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราแล้วนะครับซึ่งมีการอบรมมาตั้งแต่พ้น28จนถึง30สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายและก็ในเฟซบุ๊กนั้นก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจดีของรุ่นพี่ท่าแร่วัดป่าพนาวันน้องบัวทองโนนสำราญและทุกท่านที่ช่วยดูแลให้กำลังใจแก่รุ่นน้องเอาใจใส่ช่วยงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานและมามอบความสุขให้แก่รุ่นน้องในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าเมื่อคืนนี้เนาะปิดท้ายแล้วได้ตลอดจนการเชิญชวนรุ่นน้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอแม่พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนขอให้ได้สุขสมหวังจ้าว่าสินอันนี้บุญแมนผมนะอ่านจากเฟซบุ๊กอีเมลเอ้ย ถ้าบทเพราะถ้าเป็นผมมันต้องมีดับเบิลจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะ โอ้ยเนาะนอกจากนั้นยังมีภาพของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพิ่นผัดหัวข้อความว่า29สิงหาคม2569จิตอาสาร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญปีโอที่10บ้านบางขว้างเหนือตำบลบางขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความรักความห่วงใยเรามีให้กันเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะวสันอันนี้น่าจะเป็นแอดมินบนฝากเนาะก็จบลงไปแล้วผมถามคุณพ่อว่ามีอันพี่น้องไปหลายบอกว่าสันโอ้ไปหลายนะครับไปฉลองวัดหลายขอบคุณคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์ซึ่งก็ได้สอบถามไปยังคุณพ่อนะครับว่าพี่น้องไปหลายบอกไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางบ้านพังควางเหนือฮันวาเซนวัดนางบุญปีโอคุณพ่อว่าไปหลายได้ฮันเซนพี่น้องไปหลายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้ออิ่มหนำสำราญกับทุกท่านนะว่าที่ไปเนี่ยบ่ได้ท้องแห้งแล้วว่ะผมบ่ได้ไปฉลองวัดสวงนี่ได้เลือกกระยานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฝากไว้ซะก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลสื่อแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเราบอกว่าช่วงนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กน้อยและกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเบิ่งแยงเป็นพิเศษเด้อป้องกันเป็นพิเศษโควิดมันเข้ามาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลอันนี้ก็ขอบคุณไปทางเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับผมติดตามไปแล้วจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวและก็เรื่องต่างๆของผู้ว่านะครับ

เว้าพื้นมิซาเสาแต่ละเสาเฮาทำการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุมีสังท่าแร่ดอกแสง FM 104.5 MHz ของเฮาแล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 MHz นาภูเรดิโอนำนะครับในทุกมื้อนะครับมีมิซาเสา 6 นาฬิกาโดยทำการถ่ายทอดทั้งระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการออนไลน์ทั้ง Facebook ของเฮากสิมี Facebook ของวิทยุเพื่อจัดรายการแล้วก็ Facebook ของมิซาเสาพี่น้องก็สามารถติดตามได้หรือทางระบบออนไลน์ของเราหลายช่องทางที่โพสต์ผ่านทาง Facebook แต่ละเสาและก็ทางแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มต่างๆนำเด้ออย่าฝาวรำคาญอย่าฝาวเบื่อเด้ออีโปอีเมดเด้อกดเข้าไปร่วมพิธีได้ในสองทางที่ผมแชร์ของแต่ละเช้านั่นเองครับส่วนมิซา6นาฬิกา10นาทีอันนั้นสดจากถ่ายทอดสดจากอารามกาลิกาบูชินนะครับอารามกาบูชินของเฮาผ่านทาง Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ทุกมือคือกันก็ฝากพี่น้องได้ร่วมพิธีของกาบูชินนำเด้อวัดเตแหครับวัดเตแหจากศาลวัดทาแร่พระสงฆ์มิซาวันอาทิตย์6นาฬิกาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลา7นาฬิกา30นาทีคุณพ่อกฤษดาว่องไว10นาฬิกา30นาทีคุณพ่อกฤษดาว่องไวแล้วก็19นาฬิกาคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิ

พระสงฆ์ถวายมิสซาประจำวันธรรมดาคือคุณพ่อกฤษดาว่องไวและพระสงฆ์ประจำวัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือจากศาลวัดท่าแร่นั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันศุกร์ต้นเดือนทางศาลวัดท่าแร่วันที่4กันยายนนะครับเวลา 7:00 นเป็นต้นไปพระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนขอเชิญเด็กนักเรียนคำสอนร่วมกิจกรรมคำสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และกระแสเรียกประจำเดือนก็ขอเชิญเด็กๆตั้งแต่ป.1ถึงป.6ไปร่วมกิจกรรมที่ศาลาปิติมหาการุณจัดกิจกรรมโดยบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นโอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมส่งเสริมทำบุญสมทบอาหารขนมหรือปัจจัยเพื่อช่วยในการส่งเสริมความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณหน้าสวนลาวดาตูซีหรือสวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมดมี700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทบริจาคได้ที่บ้านพักประสงค์ปัทารแร่และก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันที่19กันยายนขอเชิญโดยคณะพัคคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์สลองอารามรักกังเขนท่าแร่นั่นเองครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นณศาลากอมบริเออร์คณะพัคคินีรักกังเขนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีในวันที่16-17กันยายนเวลา 19:00 ก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18กันยายน 19:00 จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ฉะนั้นก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ

รุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 50 นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้อง

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกา

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตสน์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

0: napooradio fm 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
3: คนผู้ไทย

0: สดตรงจากทุก
1: นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปธรรมปอยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวข้นคนผู้ไทยทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมิสังตะแหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีและกระทั่ง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาภูเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาภูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาภู125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ครับมูนี้เป็นวันที่248ของปีเหลืออีก117วันจะถึงวันสิ้นปีในชีวิตที่ผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายแต่ใน117วันที่จะถึงนี้จักสิเป็นมือของเฮาหรือบ่พระสิยกไปหรือบ่เราจะมีลมหายใจอยู่หรือไม่ฝากทุกเรื่องราวไว้ในพระเมตตาของพระนออีเมเนาะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอบคุณข้าวที่นำมาฝากมาตอนอีโพอีเมะมุนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีจากเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีกแอลท่าแร่แล้วก็จากเฟซของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและจากกรมอุตุนิยมวิทยาและมื้อนี้ครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพข่าวคนคนผู้ไทยของเราจะเริ่มจากบทพระวรสารนำมาฝากมาตอนซึ่งจะลืมไม่ได้ต้องขอบพระคุณไปทางพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของเราและคุณพ่อขวัญทินวันจากดานเนนบล็อกซึ่งมื้อนี้ข้อคิดข้อระพึงจากบทพระวรสารประจำวันอาทิตย์วันนี้จากบทพระวรสารของท่านนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20ความว่า

0: บุตรอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา
1: ครับวันนี้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาปีเอคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกก็แบ่งปันว่าการตักเตือนพี่น้องที่เอ็ดพิษเป็นเรื่องลำบากใจแต่ในฐานะศิษย์พระคริสต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะเรามีความรับผิดชอบต่อพระศาสนาจักรและหมู่คณะของเราพระเจ้าทรงมอบบางคนให้อยู่ในความรับผิดชอบของเราเช่นบุตรหลานลูกศิษย์ลูกน้องเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านคู่ชีวิตหรือสมาชิกในคณะและอื่นๆนะครับบุคคลเหล่านี้นี่ล้วนแต่อยู่ในความรับผิดชอบของเราซึ่งเราต้องช่วยเขาให้เดินไปในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรมในส่วนของท้ายๆข้อคิดมูนี้คุณพ่อขวัญก็ฝากว่าคาทอลิกของเราหรือคริสเตียนของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตักเตือนกันด้วยความรักแบบพี่น้องซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญอาศัยความอดทนความสุภาพอ่อนโยนอาศัยความจริงใจและความปรีชาฉลาดทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็หมายความว่าคาทอลิกของเราศิษย์พระคริสต์ต้องกล้าที่จะตักเตือนกันด้วยความรักเริ่มจากในครอบครัวจากพ่อแม่ตักเตือนบุตรหลานพี่ตักเตือนน้องผู้อาวุโสตักเตือนผู้น้อยกว่าและผู้น้อยต้องเชื่อฟังคำตักเตือนนี่คือหน้าที่แห่งความรักที่เราไม่อาจปฏิเสธได้นั่นเองนะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกส่วนของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์มูนีก็แบ่งปันว่ามูนีพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตั้งให้ประกาศกเป็นคนของพระองค์และเป็นยามสำหรับชนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วให้เขาตักเตือนคนผิดแรงๆแทนพระองค์เขาต้องกล้าเตือนคนผิดให้กลับใจถ้าเขาไม่ทำเขาก็มีบาปแต่เมื่อเตือนแล้วเขาไม่กลับใจประกาศกก็ไม่บาปส่วนท่านนักบุญเปโตรก็สอนเราวันนี้ว่าเราเป็นหนี้คนอื่นตลอดชีวิตเราเป็นหนี้ความรักที่เขาแสดงต่อเราคนที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับคุณพระคุณเจ้าก็ได้ยกตัวอย่างกษัตริย์องค์หนึ่งก่อนตายก็ได้เรียกปราชญ์มาสรุปเรื่องชีวิตจากหนังสือต่างๆในเวลา60ปีเขาเขียนหนังสือเป็นร้อยๆเล่มเขาอธิบายร้อยพันอย่างแต่กษัตริย์ต้องการให้สรุปเรื่องชีวิตของมนุษย์เป็น 2-3 บรรทัดเท่านั้นทำให้ปราชญ์นั้นงงแต่ในที่สุดเขาก็สรุปว่ามนุษย์เกิดมามีชีวิตดำรงชีวิตและตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักใช่แล้วครับสิ่งที่ทำให้เขามีชีวิตและทำให้ชีวิตของเขามีคุณค่าคือความรักสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักพระเจ้ารักเราเราจึงมีชีวิตอยู่สิ่งที่มีคุณค่าของเราคือความรักนั่นเองครับและวันนี้พระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าพระเยซูเจ้านั้นฉายภาพที่งดงามของชุมชนที่มีความรักความห่วงใยต่อกันเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยชุมชนเป็นชุมชนคริสตชนที่แท้จริงพระองค์บอกเราให้สวดภาวนากันก่อนเพื่อพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเราจากนั้นก็กล้าตักเตือนคนที่ทำผิดเราแน่นอนก่อนอื่นทั้งหมดเราต้องมีความรักมีความจริงใจต่อคนที่ทำความผิดและก็เมื่อเตือนส่วนตัวไม่ได้ผลพระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าก็ให้พาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปเพื่อบอกว่า ชุมชนห่วงใยเขาและต้องการให้เขากลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่ได้ผลอีกก็แจ้งให้หมู่คณะทราบอีกทั้งพระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์ทรงเน้นการภาวนาร่วมกันว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมาอยู่ท่ามกลางเขาและประทานสิ่งที่เขาขอดังนั้นการภาวนาร่วมกันจึงเป็นระหว่างพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษจึงประกันว่าพระเยซูเจ้าพระองค์อยู่ท่ามกลางเขาการภาวนาร่วมกันทำลายความขัดแย้งทำลายความสิ้นหวังและนำมาซึ่งความสามัคคีนำมาซึ่งความเมตตากรุณานำมาซึ่งการให้อภัยซึ่งมันทำให้ชีวิตมีความยินดีมีความสุขสันติพระเจ้าเป็นองค์ความรักที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักขอบพระคุณพระคุณเจ้าลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาของเราครับ

พี่น้องนะครับที่ไหนมีพระเจ้าที่นั่นก็มีความรักนะครับมาติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำมื้อนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่6กันยายนมื้อนี้บอกว่าบ้านเฮานี่มีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางหม่องบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์บอกว่าสิมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับส่วนความเร็วของลมก็อยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากมื้อนี้เป็นต้นไปถึงวันที่11ฝนก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมอาจจะเพิ่มขึ้นสักร้อยละ10หรือ 10% ครับเพราะว่าวันที่6ถึงวันที่7ถึงวันที่11นี่นะครับ7ถึง11นี่ก็จะอยู่ที่ร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักตลอดช่วงเป็นบางม่องอันนี้ก็รายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา8 9 10 11นะร้อยละ80ได้อีเมลเอ่ยบ่ธรรมดาได้เนาะกับบ่ลดปานใดบ่นั้นปานใดแต่ว่าบ้านเฮานี่มาแต่กลางคืนใครอยู่ได้เนาะมาแต่กลางคืนเมื่อคืนนี่มาอยู่บ่อีเมะนี่แต่ว่ากลางเงินนี่แดดออกแดดจ้าก็ใครอยู่ได้เนาะส่วนวันที่8ถึง11นี้จะมีลมแปรปรวนด้วยความเร็วของลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศอะไร6 7 8เตือนจังหวัดเสี่ยงหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกได้เตือนระบุว่าเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังช่วงระหว่างนี้เพราะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเพราะฉะนั้นจะส่งผลในช่วงตั้งแต่4ถึง8รวมถึงวันนี้ด้วยอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนภาคตะวันออกด้วยต้องระวังมีมงใดแน่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พระเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดทางอุบลในเตรียมการกันยังไงอะไรอีเมลยานน้ำมันท่วมนะครับน้ำแม่น้ำมูลขึ้นมาปุดขึ้นมาเลยน่ากลัวมากนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็เตรียมเฝ้าระวังอย่างมากส่วนทางสกลนครของเราระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพจของท่านก็รายงานสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลสกลนครหลังฝนตกหนักผู้ว่าระนิดาก็สั่งการให้ทุกหน่วยติดตามแบบทันต่อเหตุการณ์นะครับนาทีต่อนาทีเพื่อเร่งระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมนั่นเองครับโดยเมื่อวานนี้นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแล้วก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าฝนตกมันตกมาแล้วมันปังน้ำมันบ่ไหลไปใสบ่ซึมไปใสนานกว่า1ชั่วโมงแล้วจุดเสี่ยงก็อยู่บ้านรุ่งพัฒนาซอย3ซอย4ซอย5ครับอันนี้สภาพปกติไม่มีน้ำท่วมขังการจราจรเคลื่อนตัวได้สะดวกเมื่อวานนี้ส่วนบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจุดระบายน้ำที่เคยท่วมขังก็คือน้ำหนองสนมครับจุดระบายน้ำหนองสนมนี้รายงานระบุว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเปิดเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยกันการเตรียมรับมือและก็เตรียมความพร้อมเทือนี้เทศบาลสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเตรียมไว้ตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับว่าทุกฝ่ายต้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวสกลนครนะครับส่วนที่นครพนมนี่ก็แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝน

ตกหนักนะครับระหว่าง6ถึง7กันยายนโดยตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาแล้วพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมก็กำชับให้ทุกส่วนราชการทุกนายอำเภอทุกแห่งและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นครพนมในการยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับอาจจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงนครพนมมีฝนเพิ่มขึ้นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็ตลอด24ชั่วโมงกำชับไปแล้วมีการเตรียมอาหารเตรียมน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพไว้พร้อมสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ที่ทุกพื้นที่ของนครพนมจะได้รับประสบอุทกภัยอันนี้ก็เป็นกำลังใจทุกที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดลำแม่น้ำโขงนะครับติดแม่น้ำโขงแล้วก็ติดแม่น้ำสำคัญหลายสายรวมไปถึงอำเภอของเราด้วยนะครับจังหวัดของเราด้วยไปที่ตุรกีกันหน่อยครับมองโลกมองเราเรื่องของข่าวขออภัยนะครับตุรกีนี่มีความขัดแย้งของตะวันออกกลางยังไม่ใช่เรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยขอข้ามไปก่อนนะครับขอข้ามไปก่อนแล้วไปว่ากันในเรื่องของข่าวต่างประเทศนะครับไปว่ากันถึงเรื่องของข่าวต่างประเทศก็ยังมีอีกอยู่ในข่าวเรื่องของดินฟ้าอากาศต่างประเทศนี่เดี๋ยวขออนุญาตยกยอดข่าวไปในช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพในช่วงนี้ก็คือเรื่องของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงนะครับทั้งชนิดครีมชนิดแบบน้ำนี่แบบสเปรย์แล้วก็แบบลูกกลิ้งทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งสกัดจากใบวานสนใบวานสนนี่ผู้เฒ่าผู้แก่ตะกี้นี่เอามาล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่แขนขลุ่ยขาขลุ่ยหรือขาหักขาโค่นนะครับเป็นการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวนะครับเพราะฉะนั้นนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สกัดเอามาร่วมผสมกับน้ำมันระกำร่วมผสมกับน้ำมันงาดำร่วมผสมกับน้ำมันมะพร้าวรวมกันแล้วนี่นอกจากที่จะแก้บรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีราคาขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมนะครับชนิดครีมแต่ว่าที่บ้านผมก็หองอยากกระพะได้ส่วนชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120บาทหรือ120บาทนั่นเองครับส่งสอบถามและก็สั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349อันนี้ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0898633349ส่วนทางเตแหของเฮานะครับก็ติดต่อที่ท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359นะครับท่านสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายก็บอกว่าจะไปส่งในรัศมีใกล้เคียงแต่ถ้าว่าพี่น้องอยากได้ด่วนก็โทรศัพท์สอบถามมีอยู่บ่ถ้าไม่มีเพิ่นก็สิให้ผมส่งให้นะครับสำหรับท่านสทต้อยสมจิตมังกายขอพระคุณพี่น้องเด้อส่วนมดกัดแมงมดแมงไหมตะแมงไหมเนาะมดแมลงสัตว์กระต่อยอันนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆครั้งเดียวเด้อทาครั้งเดียวสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามันคันโดยเฉพาะมดแดงไฟนี่นะส่วนแมงงอดตอดนี่แมงปองเล็กนี่นะครับพวกตอแตนนี่ใช้แบบสเปรย์นะครับใช้แบบสเปรย์นะครับบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีสักพักนี่ก็จะลืมแต่ถ้ามันตอดอยู่ในหัวนี่แตนตอดอยู่ในหัวก็จะออกหัวนิดจังหน่อยแป๊บเดียวนะครับก็จะเศร้าปวดเลยสำหรับสเปรย์
ส่วนผู้ที่แขนหักขาหักขาคอนแนะนำแบบสเปรย์เช่นเดียวกันนะครับสเปรย์แล้วก็ฉีดพ่นลูบไปมาเบาๆส่วนท่านที่ปวดกล้ามเนื้ออยากจะใช้แบบลูกกลิ้งอันนี้แบบสเปรย์มันจะเบื่อฟงเพิ่นว่าได้มันก็เฉพาะที่ทาบางๆนวดเบาๆได้เช่นเดียวกันนะครับมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับแบบครีมนวดสมุนไพรนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ
2: ครีมนวดสมุนไพรสเปอร์สมุนไพรปลึง
3: ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอาไว้เด้ออีเมลเด้อนะครับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยลองเอาไปใส่เบิ่งซะก่อนถ้ามันดีก็บอกต่อแน่เนาะนะครับขวดละ50บาทนะครับพี่น้องครับจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีกาดได้รายงานการแสวงบุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันพุธที่2ถึงวันศุกร์ที่4บอกว่าพระคุณเจ้าได้ไปเยี่ยมศูนย์โฟโกราเร่และก็คารวะลุงศพผู้ก่อตั้งคณะนะครับและก็ได้ร่วมฟังการแบ่งปันประสบการณ์และการบรรยายของนางมาการ์เร็ตคาลัมประธานคณะโฟโกราเร่และวิทยากรอีกหลายท่านที่มีหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องจงรักซึ่งกันและกันเหมือนดั่งพระเจ้าทรงรักเราซึ่งพระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าการรักซึ่งกันและกันด้วยความรักแบบเดียวกับที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเนื่องจากพวกเรามาจากหลายประเทศทั่วโลกนั่นก็หมายความว่าคณะพระสังฆราชก็มาจากหลายประเทศทั่วโลกคณะพระสังฆราชต้องดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันในความแตกต่างและหลากหลายโดยที่คณะพระคุณเจ้ายังคงรักษาอัตลักษณ์ซึ่งมีความโดดเด่นของแต่ละองค์เอาไว้จากนั้นคณะพระคุณเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมศูนย์นานาชาติของคณะโฟโกราเร่ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองร็อกกาดีปาปาร็อกกาดีปาปานี้เป็นเมืองบนเนินเขาห่างจากทางใต้ของกรุงโรมประมาณ4กิโลเมตรเป็นศูนย์ซึ่งรวมเป็นศูนย์กลางการบริหารและก็ความเป็นหนึ่งเดียวของคณะโฟโกราเร่ทั่วโลกซึ่งคณะพระคุณเจ้าจากทั่วทุกมุมโลกหลายองค์ก็ได้มีโอกาสไปอธิษฐานภาวนารวมถึงพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีของเราด้วยไปอธิษฐานภาวนาที่หลุมศพของเคียร่าลูบิกผู้ก่อตั้งคณะโฟโกราเร่ร่วมกับผู้ก่อตั้งอีก2ท่านก็คืออีจิโนจอร์ดานีและก็บาทหลวงปัสควาเลโฟเรซี่ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่วัดน้อยของศูนย์ที่นี่นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตเอาขอไปครับข้อมูลจากผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันและขอบคุณพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีที่ส่งข้อมูลรายงานผ่านเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดามาณโอกาสนี้และก็ขอคำภาวนาจากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาในมิสังของเราและท่านที่เคารพได้ภาวนาให้กับพระคุณเจ้าในการเดินทางแสวงบุญตลอดจนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับพี่น้องครับท่าแรกเมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้านะครับมื้อนี้พิธีบูชาขอพระคุณและทุกวันเวลา 6-7 นาฬิกาของทุกเช้านะครับมุ่งหวังให้กับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ไปวัดมิได้จำเป็นที่สุดได้ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุของเราและก็ทางระบบออนไลน์ส่วนพี่น้องที่มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ก็ขอเชิญร่วมพิธีที่วัดหรือที่โบสถ์ของตนเองนะครับซึ่งการร่วมพิธีนั้นทางองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้ตรัสสอนเมื่อวันพุธที่12สิงหาคมพระองค์ทรงออกมาพบปะและสอนคำสอนแก่คริสเตียนในการเข้าเฝ้าทั่วไปในครั้งนั้น พระองค์ได้กล่าวย้ำพิธีกรรมไม่เพียงการย้อนกลับไประลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่คือการทำให้คริสเตียนได้กลับมาสัมผัสงานแห่งความรอดของพระเยซูในชีวิตของเราอยู่เสมอรวมถึงรับประทานสถานตลอดการเดินทางของชีวิตและก็พระองค์ทรงชี้ว่าการฉลองวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสซาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนที่การมาร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสเตียนไปรวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิทด้วยกันเพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังนั่นก็คือรวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิทก็คือรับศีลรับพรนั่นเองครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้สำหรับพิธีบูชาขอพระคุณในวันอาทิตย์นะครับมิซาวันอาทิตย์ของอัสนวิหารอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสก็บอกว่าวันอาทิตย์ก็จะมีมิซา 6:00 น. 7:30 น. 10:30 น. 10:30 น. และตอนแรง19:00 น. นะครับอันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพพี่น้องที่อยากจะมาร่วมพิธีที่อัสนวิหารอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่ของเราได้รับทราบเวลาไปที่เพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับเรื่องของการรายงานยาเสพติดเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็บอกว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่5กันยายน2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้8คดีผู้ต้องหา8รายของกลางยาบ้ารวม48เม็ดนะครับสำหรับวันที่5กันยายนเมื่อวานนี้แยกเป็นอำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายสว่างแดนดิน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า29เม็ดพังโคน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า19เม็ดคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายกุดบาก1คดีผู้ต้องหา1รายและจากผลการปฏิบัติการของตำรวจและก็ตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารเมื่อวานนี้ก็สามารถจับกุมได้อีก22คดีมีผู้ต้องหา23รายของกลางยาบ้า397เม็ดด้วยกันนะครับท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดและสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครของเราเรื่องของการศึกษาโอ้ยอันนี้นะครับครูไปเอาไม้ไผ่ตีเด็กหน่อยครับปากฏว่าหลังบวมเลยที่กาฬสินธุ์นะครับบ่แม่นบ้านเฮาเนาะเมื่อวันที่5กันยายนเมื่อวานนี้นะครับนายพลากรพิมพนิษฐ์ส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์เขต2พรรคเพื่อไทยก็นำทีมผู้บริหารการศึกษาผู้นำท้องถิ่นตำรวจและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมลงไปเยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวเด็กฮอดเฮือนเลยพร้อมยืนยันว่าจะติดตามคดีอย่างใกล้ชิดโดยเผยว่าเรื่องนี้ถึงหูผู้บริหารระดับกระทรวงแล้วทั้งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กำชับมาให้ดูแลเป็นพิเศษย้ำโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรงสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้โลกออนไลน์นะครับเกิดความร้อนแรงหลังมีการโพสต์ภาพเด็กนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกครูลงโทษด้วยไม้ไผ่และไม้ขนไก่จนแผ่นหลังบวมช้ำถึงขั้นนอนหงายไม่ได้ต้องนอนตะแคงข้างอย่างเดียวสาเหตุเป็นอย่างวะติทำการบ้านไม่เสร็จครับเด็กน้อยป.5ทำการบ้านไม่เสร็จเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาในคาบวิชาการงานอาชีพพอครูไปตรวจงานก็พบว่าเด็กหลายคนทำส่งไม่ทันตามกำหนดก็เลยนี่แหละมีการลงโทษตีหลังรวม6ครั้งจนกระทั่งพ่อแม่ของเด็กพบรอยช้ำหลังลูกกลับบ้านและก็เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะทางผู้อำนวยการสผป.กาฬสินธุ์นายชัชวาลอาราธเราก็ยอมรับตรงๆว่าครูทำเกินเหตุจริงและจากการตรวจสอบก็พบว่าในวันเกิดเหตุมีเด็กถูกตีประมาณ11คนจำนวนนี้มี2คนที่มีรอยบวมช้ำรุนแรงเบื้องต้นก็เลยสั่งการให้ย้ายครูออกนอกพื้นที่ภายในวันที่7กันยายนนี้ พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและก็สอบวินัยตามขั้นตอนต่อไปขณะที่แม่ของเด็กก็บอกว่ารู้สึกว่าครูลงโทษรุนแรงเกินไปมันแห้งโพดแล้วก็ยังมีเด็กคนอื่นถูกตีในลักษณะเดียวกันอีกหลายคนผู้ปกครองก็ต่างเดินหน้าเรียกร้องย้ายครูออกจากพื้นที่เพราะตอนนี้นี่ลูกหลานบ่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้วย่านครูตีพร้อมเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเอาไว้แล้วด้วยทางด้านนายบุญทรงอันอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงก็บอกว่าที่ผ่านมาครูคนดังกล่าวไม่เคยมีประวัติตีหรือทำร้ายเด็กเลยมีเพียงดุว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นหลังเกิดเหตุครูก็ยอมรับผิดและแสดงความเสียใจพร้อมนำยามาทาแผลให้เด็กในวันเกิดเหตุด้วยรายงานแจ้งว่าด้านตำรวจพันตำรวจโทอนิวัฒน์ศรีโคตรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรยางตลาดก็ระบุว่าได้รับแจ้งความจากผู้ปกครองแล้วเตรียมนัดสอบปากคำทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กร่วมกับทีมสหวิชาชีพและครูผู้ก่อเหตุก่อนแจ้งความก็ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อกฎหมายต่อไปอันทางผอ.ก็บอกว่าคู่คนนี้เราบ่เคยตีเล็กน้อยเลยได้ล่ะมีแต่หายอย่างเดียวว่าสินี่เราไปเฝ้าทุกมือบ่หรือเด็กน้อยบ่กล้าเว้ามันต้องมีเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีนี่ก็จะไม่ก่อเหตุหรืออาจจะมีเหตุอย่างอื่นมาดลบันดาลใจให้เราหายกับบ่จักได้เครียดเรื่องอื่นก็มีได้เนาะบางเทื่อก็ได้คือเฮานี่แล้วเนาะตีวัวกระทบคราดก็มีหายเรื่องนั้นก็มาฟันมาหายเรื่องนี้ก็มีได้โอ้ยอย่าไปเฮ็ดเนาะอีเมเนาะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอันนี้เป็นอะไรอีกนะครับหญิงวัย43ปีเขาแจ้งความหลังถูกกลุ่มคนทำทีเป็นพลเมืองดีขู่บังคับจับส่งตำรวจว่าสันอ้าวพลเมืองดีได้พลเมืองดีได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่4กันยายนนางเจนนามสมมุตินะครับอายุ23ปีชาวตำบลบางปรอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทณัฐพลอุดน้อยเราเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจลาดหลุมแก้วพูนจังหวัดปทุมธานีพุ่นนะครับเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำการข่มขู่กักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายโดยจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนื่องจากทำให้ได้รับความเสียหายและความอับอายโดยนางสาวเจนนามสมมุติก็บอกว่าสืบเนื่องมาจากวันที่1กันยายนเวลาประมาณ3นาฬิกาขณะที่ตนเดินทางออกมาจากอำเภอลาดหลุมแก้วเพื่อจะมาหาลูกสาวที่มีบ้านพักอยู่ในแถววัดหงปทุมมาวาดแต่เนื่องจากลูกสาวยังไม่กลับตนจึงไปนอนและก็นั่งเล่นอยู่ที่ศาลาวัดหงปทุมมาวาดบางปลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกับเพื่อนหญิงเพื่อนหญิงนี่ชื่อปุ๊กอาศัยอยู่แถววัดจากนั้นตนก็เผลอหลับไปจู่ๆมีกลุ่มบุคคลเป็นชาย3คนหญิง3คนเข้ามาปลุกตนแล้วก็ขอทำการตรวจคนยุดๆๆๆจะมานอนอยู่มองนี้นี่เป็นไผว่าซั่นน่ะขอเบิ่งบัตรดูขอตรวจดูว่าซั่นนี่มีชายสวมเสื้อกั๊กอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนแล้วก็มีหญิงอีกสวมเสื้อสีแดงก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงด้วยจากนั้นได้ให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาตรวจค้นและก็กระเป๋าถือของตนแต่ก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่ไปพบยาบ้าจำนวน2เม็ดกับเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อปุ๊กซึ่งเป็นเพื่อนของตนหลังจากทำการตรวจค้นเสร็จชายอีกคนหนึ่งก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสักพักก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจเมืองปทุมธานีมา2คนเมื่อเจ้าหน้าที่สายตรวจมาถึงชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจก็ได้ให้ตนกับเพื่อนเนี่ยขึ้นรถยี่ห้อโตโยต้าสีขาวนำไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีพอไปถึงชายที่อ้างเป็นตำรวจสืบสวนก็นำหญิงที่ชื่อปุ๊กและตนเนี่ยไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งต่อมาก็ได้แจ้งว่าให้ตนนี่กลับบ้านได้ส่วนคนชื่อปุ๊กถูกจับกุมพร้อมยาบ้า2เม็ดภายหลังจากที่ตำรวจให้ตนกลับบ้านตนก็เดินลงจากโรงพักแล้วมาเปิดกระเป๋าพบเงินสดจำนวน400บาทพร้อมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องไม่อยู่แล้วหายไปแล้วบัดนี้อ้าวยังไงกันแน่เนี่ยก็เดินมาพูดกับกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจบอกว่าเงินตนหายโทรศัพท์มือถือก็หายพวกเขาก็บอกว่าอ้าวไม่รู้นะไม่เห็นนะจากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ได้พยายามบังคับสอบถามตนว่าเป็นผู้จำหน่ายและส่งยาเสพติดแล้วก็ยังกล่าวหาว่าตนเนี่ยลักรถจักรยานยนต์พร้อมถามหาว่ารถจอดอยู่ไหนเนื่องจากพวกเขาพบกุญแจรถจักรยานยนต์ในกระเป๋าตน ซึ่งตนก็ยืนยันว่ากุญแจรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเป็นของตนแต่มันเสียไม่ได้ขี่มาด้วยจากนั้นกลุ่มบุคคลที่อ้างเป็นตำรวจก็พูดจาข่มขู่และยืนยันจะพาตนส่งบ้านย่านตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วโดยบังคับให้เข้าไปนั่งในรถเก๋งที่เบาะหลังมีชายหญิงคู่ที่อ้างเป็นตำรวจเนี่ยแหละนั่งคุมประกบมาด้วยแล้วก็มีชายอีกคนขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมาตลอดทางซึ่งระหว่างทางกลุ่มคนดังกล่าวได้สอบถามตนว่ามีบ้านพักอยู่แถวไหนเพื่อจะนำตัวไปส่งที่บ้านและขอให้ตรวจค้นและจะไปตรวจค้นที่บ้านพักของตนเองด้วยพร้อมขู่ว่าเอายาเสพติดมาจากไหนตนก็ปฏิเสธและก็ไม่ให้ไปส่งที่บ้านซึ่งขณะนั่งมาในรถตนยังถูกผู้หญิงที่อ้างเป็นตำรวจใช้แขนกระทุ้งตนมาโดยตลอดจากนั้นพวกกลุ่มบุคคลทั้งหมดก็ได้นำตนมาที่สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้วโดยพูดว่าจะจับกลุ่มส่งตำรวจอ้าวบ่ได้ไปส่งเฮือนอีกกลับมาสถานีตำรวจอีกครับพอมาถึงก็จอดรถไว้หน้าโรงพักคนขับเก๋งกับชายใส่เสื้อกั๊กก็นำตนขึ้นมาห้องรับแจ้งความแต่ว่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้เดินออกมาจากห้องพร้อมสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบประวัติของตนด้วยเรื่องของเรื่องก็โอ้นี่ล่ะ เราก็บ่พอใจแล้วเนาะคือเป็นเท่านี้เนาะเสร็จมาหาลูกสาวซื้อนี่เป็นเวียกแล้วบัดนี้เนาะเอ้าเวลาในรายการหมดลงแล้วครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพข่าวคนคนพุทธไทยสิกับมารับสายใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: เดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
1: ข้าแต่พระเทวดามีคาแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงอาทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เชิญยืน

0: เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ฉลองให้เป็นวันยินดีฉลองให้ได้รับพระคุณพระพรของพระเป็นเจ้าสวัสดีคุณพ่อเฉลิมพ่อเจ้าวาดที่กรุณาเปิดโอกาสให้ทางบ้านเนนได้มาร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและวันนี้ก็ให้พ่อได้เป็นประธานในมิสซาเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ฉลองบ้านเนนใกล้เข้ามาแล้วนะครับท่านก็ขอฝากไว้ในความกรุณาของพี่น้องนะครับเช้าวันนี้เราขอความสุขสำราญขอให้บรรดาพี่น้องสัตว์บรุษชาวท่าแร่มีแต่ความสุขสำราญมีพละกำลังมีความเชื่อที่เป็นแบบอย่างขอความสุขสำราญให้กับลูกหลานของเราที่ทำงานอยู่ที่ห่างไกลไม่ว่าที่ไหนก็ตามให้มีความเชื่อมีพลังชีวิตในมิสซานี้บรรดาสามเณรก็จะร่วมจิตร่วมใจอย่างแข็งขันภาวนาให้กับพี่น้องเราสำนึกว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพ
0: และต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงไถ่และรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรบุญธรรมขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่ทรงรักใคร่ให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าได้รับอิสรภาพแท้จริงและได้รับมรดกนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: ์อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนพระเจ้าตรัสว่าบัดนี้บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราแต่งตั้งท่านให้เป็นคนยามสำหรับพงพันอิสราเอลท่านได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อใดท่านก็จงตักเตือนเขาแทนเราเถิดถ้าเราบอกคนชั่วร้ายว่าคนชั่วร้ายเอ๋ยท่านจะต้องตายแน่ๆแต่ท่านไม่พูดตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของเขาคนชั่วร้ายนั้นจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่เราจะเอาผิดกับท่านเพราะความตายของเขาแต่ถ้าท่านได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของตนแล้วเขาไม่ยอมกลับใจเขาจะต้องตายเพราะความผิดของตนแต่ท่านจะรอดชีวิตพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

มาเถิดเราจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีเราจงโห่ร้องสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นหลักศิลาที่ช่วยเราให้รอดพ้นเราจงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักเพื่อขอพระคุณเชิญรับ

เราจงโห่ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ด้วยความยินดีเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้ากว่าเทพเจ้าใดๆส่วนลึกสุดของแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ยอดภูเขาสูงสุดก็เป็นของพระองค์เชิญรับ

0: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโรมพี่น้องอย่าเป็นหนี้ผู้ใดนอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกันผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าผิดประเวณีอย่าฆ่าคนอย่าลักขโมยอย่าโลภและถ้ามีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุปได้ในข้อความนี้ว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองความรักไม่ทำความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า
0: เชิญยืน

พระเจ้าได้ทรงทำให้โลกคืนดีกับพระองค์ในองค์พระคริสต์เจ้าพระองค์มิได้ทรงเอาผิดกับมนุษย์แต่ทรงมอบให้เราประกาศสารแห่งการคืนดีนี้

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ

0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสานุศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงแผ่เจริญแทน
2: วันนี้สามเณรได้เอาพระวรสารมาด้วยนะครับเปิดพระคัมภีร์มัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20ในบทอ่านที่1พระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีประสงค์จะให้เจ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ถ้าเรามีประสงค์จะให้เจ้าไปเตือนคนบาปให้เขากลับใจเจ้าก็ต้องพูดอย่างนี้หันเราแต่ละคนเนนนะครับไปหาคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณตานะคนละคนเลยเพราะว่าพระราสารวันนี้บอกว่าถ้าสองคนขึ้นไปสวดในนามของเราเราจะประทานให้ฉะนั้นเราจะปฏิบัติการที่พระเจ้าสั่งให้เราพูดสิ่งที่พระองค์บอกลุกเลยครับเนนไปหาคุณย่าคุณยายจับคู่เลยนะจับคู่กับคุณย่าคุณยายเห็นไหมคุณย่าคุณยายขยับตัวแล้วขยับตัวต้อนรับเราแล้วเดินหาเลยนะลูกนะคุณปู่คุณตาก็ได้นะเนี่ยท่านนายกเนี่ยท่านยันยกควักมือละมามาตะกละวันนี้พระเจ้าในบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าถ้ามีอะไรจะต้องตักเตือนเนี่ยพระเจ้ามอบอำนาจการตักเตือนนี้ให้ผู้ปกครองคนที่เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่คนที่เป็นพี่ต้องเตือนน้องอันนี้เป็นอำนาจที่พระเจ้าให้คนที่ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองพระเจ้าให้และพระเจ้ามอบหมายหน้าที่นี้แล้วเห็นว่าอะไรขาดตกบกพร่องพี่น้องมีภาวะความผิดบาปอะไรต่างๆเราต้องเตือนถ้าคนบาปกลับใจก็เป็นการดีเราจะได้พี่น้องกลับคืนมาแต่ถ้าพระองค์สั่งให้เตือนแล้วแต่เราไม่ทำหน้าที่คนบาปนั้นตายเพราะบาปพระเจ้าเอาผิดเราด้วยว่างั้นนะครับฉะนั้นลูกหลานจะต้องรู้ว่าทำไมพ่อแม่ต้องตักเตือนเพราะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ปู่ย่าตายายการอบรมในบ้านเนรเนี่ยคุณพ่อคนเดียวผู้ช่วยตอนนี้มีเบรเดอร์โอ๋พระคุณเจ้าประกาศให้มาทำหน้าที่ในบ้านเนรด้วยนะครับแล้วก็กำลังเตรียมตัวบวชจะบวชวันที่10ตุลานี้ฉลองบรรเนนบวชบรอดเดอร์โอให้เป็นพระสงฆ์แล้วก็ทำหน้าที่ที่บรรเนนอันบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ามีหน้าที่ร่วมในการตักเตือนลูกหลานและในงานอบรมนั้นผู้ที่มีหน้าที่อบรมเด็กเนนเยาวชนของมิสังเราตั้งแต่สังฆราชลงมาถึงสัตบุรุษทุกคนนะระบุว่าทุกคนมีหน้าที่บทบาทในการตักเตือนซอยกันเบิงแยงเห็นแนวบ่เป็นตาต้องบอกต้องตักเตือนช่วยกันนะครับในบทอ่านพระวรสารพระเยซูเจ้าก็ให้แนวทางว่าจะต้องอันดับแรกเรียกมาตัวต่อตัวก่อนตักเตือนตอนนี้นั่งตัวต่อตัวแล้ว เดี๋ยวลูกหลานของเราอ่านพระวรสารไม่ดีอ่านไม่ออกเดี๋ยวร่วมมิสซาไปไม่ค่อยตอบรับขับร้องนะตักเตือนด้วยครับ แล้วพระองค์ยังปิดท้ายบอกว่าเอาละตักเตือนแล้วทุกคนเห็นพ้องต้องการฟังกันและกันแล้วร่วมกันสวดขออะไรพระองค์ก็จะฟังฉะนั้นเราช่วยกันตักเตือนเนนแล้วก็ตกลงกับเนนนะว่าจะสวดขออะไรเอาสวดให้ป้าสวดให้ยายเรื่องนี้นะและเนนก็บอกกับคุณป้าคุณยายว่าสวดให้ผมเรื่องนี้ด้วยนะนะครับและในบทอ่านที่สองธนบุญเปาโลเขียนถึงชาวโรมบอกว่าความรักนั้นเป็นการทำให้พระบัญญัติสมบูรณ์ที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเราต้องมีใจรักฉันพี่น้องใจรักตามที่พระเจ้าสอนทำไมต้องตักเตือนการตักเตือนไม่ใช่แค่ว่าอันนี้ผิดระเบียบก็เลยเตือนคนที่มีหน้าที่จะต้องมีใจรักด้วยถ้าไม่เตือนเขาตายอ่ะถ้าไม่เตือนลูกหลานเราก็เสียหายชีวิตของเขาอยู่ในเงาความตายถ้าเนนไม่เตือนเขานะเขาไม่ไปโรงเรียนติดมศหมายถึงว่าหมดสิทธิ์สอบก็เลยต้องปลุกทุกเช้าให้ไปโรงเรียนครูทางโรงเรียนก็ช่วยเก็บสถิติแล้วก็ส่งรายงานคุณพ่อว่าใครบ้างไม่ไปที่ทำอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่ทำตามกฎเท่านั้นแต่ว่าทำเพราะรักถ้าไม่เช่นนั้นแล้วหมดเทอมมาไม่มีสิทธิ์สอบก็เรียนไม่ได้ไม่จบตลอดปีถ้าไปโรงเรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนความรู้ก็ไม่ได้อนาคตจะเป็นยังไงจะไปทางไหนได้ชีวิตไปสู่ความหมองเศร้าแน่ๆเลยฉะนั้นก็เลยต้องตักเตือนฉะนั้นทำไมพระเจ้าจึงให้เราตักเตือนเพราะว่าพ่อรักและสอนให้เรารักด้วยและรักห่วงใยคนใกล้เคียงคนในครอบครัวของเราแล้วก็คนในสังคมฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าใช้เราให้ตักเตือนถ้าไม่ตักเตือนตามที่พระเจ้าดลใจพระเจ้าบอกพระเจ้าเอาผิดเราบทพระวรสารบอกว่าจะต้องตักเตือนตามขั้นตอนทุกวิถีทาง 1. คุยตัวต่อตัว 2. เอาอีกคนหนึ่งไปคุยร่วมด้วยเป็นพยานให้เขาคืนดี 3. ประกาศให้ที่ชุมชนบอกว่านี่เอาโทษแล้วนะภาคทันแล้วนะเธอไม่อยู่ในสังคมนะถ้าเขาไม่ฟังอีกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วพระเจ้าบอกว่าปล่อยเขาไปเหมือนคนเก็บภาษีและคนบาปเขารับผิดชอบตัวของเขาเองเราได้ทำหน้าที่แล้วและบทอ่านที่2บอกว่าที่เราทำอย่างนี้เราทำด้วยจิตรมความรักทำด้วยความห่วงใยในฐานะที่เราเป็นปู่ย่าตายายรักลูกรักหลานฐานะที่เป็นพ่อแม่รักลูกรักหลานฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์รักศิษย์เอาใจใส่ในฐานะที่เป็นอธิการคุณพ่อผู้ให้การอบรมคุณพ่อเจ้าวาดพวกเราสัตบุรุษเรารักเนนเนาะใครรักเนนบ้างครับยกมือครับน่ะพี่น้องรักเนนฉลองบ้านเนนนี่ใครจะสนับสนุนบ้างครับยกมือครับ ใครจะเอาโรงทานไว้บ้างครับ โอ้ยหลายโรงทานนะนายกทั้งสองกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนไปประชุมนะเดี๋ยวจะไปประชุมกันแล้วก็วางแผนเห็นไหมชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมเพราะรักเอาละทุกคนมีพระสารตอนนี้เราฟังจากการประกาศในพิธีกรรมแล้วเราได้ไต่ตรองร่วมกันแล้วให้เราได้ร่วมกันประกาศพระสารนะเนนกางให้คุณยายดูด้วยนะแล้วก็อ่านพร้อมกันนะมัทธิวบทที่18ครับเปิดก่อนมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20 มัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20ช่วยเช็คลูกหลานในใครเปิดยังไม่เป็นเพราะว่าพ่อสอนหมดแล้วแต่ว่าพ่อคนเดียวมองไป80คนนี่ก็จักไปเปิดเป็นบ่เป็นเนาะคุณตาคุณยายลองดูสิลูกเราเปิดเจอหรือยังและอ่านออกไหมอ่านไม่ออกเดี๋ยวหลังจากนี้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าช่วยมาบอกหน่อยว่าจะต้องฝึกอ่านใหม่คนนี้เมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราต้องประกาศตามที่พระองค์สั่งใช้นะครับมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง20เชิญเราอ่านประกาศพระวจนะพร้อมกันพระเยซูเจ้าตรัสกับสานุสิตว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิด

พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาตอนสุดท้ายนี้บอกว่าถ้าสองหรือสามคนรวมกันในนามของเราขอสิ่งใดพระบิดาเจ้าสวรรค์ก็จะประทานให้อันนี้เราคุยกันครับคุณยายขอคำภาวนาจากลูกจะขออะไรครับบอกให้ลูกเนนสวดให้หน่อยนะสวดให้สุขภาพของยายหน่อยเด้อ

ขอพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่ตรัสกับเราได้เป็นจริงในชีวิตของเราและเราเป็นผู้ประกาศพระวาจานั้นและเราร่วมกันภาวนาฝากชีวิตไว้ในพระเป็นเจ้า

0: เราร่วมกันประกาศความเชื่อข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
1: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
1: มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: เพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์
0: พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย
0: ์สมัยปอนเทียสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว
0: ้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร
1: ์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกในด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: ราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ดำรัสธรรมประกาศศพ
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากพระสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
0: ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: และขอชีวิตในโลกหน้าอาเมน
0: พี่น้องที่รักพระเยซูเจ้าให้ความมั่นใจแก่เราว่าถ้าสองคนในพวกท่านพร้อมใจกันวอนขอสิ่งใดจากพระบิดาเขาจะได้รับให้เราพร้อมใจกันวอนขอพระบิดาด้วยความไว้วางใจเพื่อความต้องการของมนุษย์ทุกคน
2: เพื่อองค์เพื่อพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์โปรดให้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาและผู้นำที่มีส่วนร่วมในการปกครองพระศาสนาจากทุกท่านมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่งเสริมความเป็นเอกภาพของพระศาสนาจากด้วยความรักฉันพี่น้องและรู้จักให้อภัยกันอย่างจริงใจให้เราภาวนา
1: เพื่อแสดงความเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อพี่น้องกลุ่มคริสเตียนชนที่มีความขัดแย้งกันจะได้เปิดใจให้พระจิตเจ้าทำงานในตัวเขาและบันดาลให้จิตใจของแต่ละคนเปี่ยมไปด้วยความรักและการให้อภัยเยี่ยงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เราภาวนา
1: โปรดแสดงความเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อบันดานักโทษที่ถูกจำคุกผู้ที่ประกอบอาชญากรรมซึ่งเป็นเหตุให้เขาไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมจะได้รับการช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งฝ่ายกายและจิตวิญญาณและเมื่อพ้นโทษแล้วโปรดให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ในมุมของความเป็นเพื่อนพี่น้องกันให้เราภาวนา
1: โปรดแสดงความเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อเราทุกคนที่ชุมนุมกันณที่นี้จะได้รู้จักเปิดใจน้อมรับคำตักเตือนกันและกันด้วยใจสุภาพและยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความต้องการต่างๆอันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวในสังคมที่เราอยู่ให้เราภาวนา
1: โปรดแสดงความเถิดพระเจ้าค่ะ
0: เราแต่ละคนถวายคำภาวนาส่วนตัวของเราคำภาวนาที่เราขอให้กันและกันสวดขอพระเจ้าทรงสดับฟังคำภาวนาอธิษฐานของเราที่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอธิษฐานให้แก่กันให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายให้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันของพระศาสนาจักรโปรดทรงรักษาบาดแผลแห่งบาปและการแตกแยกและโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยความรักที่จริงใจเสมอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพสำหรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าบ่อเกิดแห่งความจงรักภักดีและสันติสุขขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชานุภาพอย่างคู่ควรกับสักการะบูชานี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์สมบัติดานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิดก็ทรงเปิดยุคใหม่ให้แก่โลกเมื่อทรงรับทรมานก็ทรงทำลายบาปให้สูญสิ้นไปเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพก็ทรงเบิกทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเมื่อเสด็จกลับไปหาพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ท่านก็ทรงเปิดสวรรค์ไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพดิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่างุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตรยุคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวและภาวนาอุทิศกันวิญญาณของญาติพี่น้องผู้รับเราทุกคนในมิสซาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นวิญญาณของบรรดาพระสงฆ์มิชชันนารีภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ที่ป่วยขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้รับไปพร้อมกับหวังจะกลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์

0: ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: พระองค์สถิตในสวรรค
0: ์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจน
1: แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
2: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อตรัสเพียงพระวาจาดีและจิตใจข้าพเจ้าเพื่อจะบริสุทธิ์

วันนี้คุณพ่ออธิการวันเนนก็เทศเตือนจิตเตือนใจพี่น้องนะครับให้เป็นน้ำใสใบยอกอไผ่ใส่ความรักนะครับดังนั้นก็เขาบอกว่าคำยอทำให้ชื่นใจคำตักเตือนทำให้ได้สติดังนั้นก็ขอให้เรารับฟังคำตักเตือนของกันและกันด้วยความรักประกาศจากอัสนวิหารนะคะเทวดามีคาแอนทะเลเงินทานวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมได้จำนวน 13,885 บาทขอบคุณพี่น้องนะครับอาทิตย์ก่อนเราได้ 19,000 อาทิตย์ที่แล้วได้ 13,000 นะครับก็อาทิตย์ที่แล้วก็ฝนตกนะครับอ่านพระวาจาอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับมิสซาเวลา6นาฬิกานะครับคุณครูวันเพ็ญบุญเหนือกับนางสาวปนัดดาพร้อมผู้ช่วยพิธีกรรมชุดที่3อาจารย์สุ่มบุญแฮดผู้ใหญ่ภูวดลทองอันตังนายปีชาอุปพงศ์นายไพโรจน์ศรีอ่อนผู้ใหญ่ประสบว่องไวขอขอบคุณพี่น้องชาวทะเลนะครับที่ได้สนับสนุนกิจกรรมคำสอนประจำเดือนนะครับซึ่งจัดเมื่อวันเสาร์ที่5ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับก็จัดกิจกรรมโดยบันเนนฟาติมาทะเลนะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อธิการและก็บรรดาลูกๆเนนเชิญครับพระไทยร่วมประชุมที่วัดน้อยพระเมตตาในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับเวลา 12:30 นาทีวันนี้นะครับพระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือนในวันอังคารที่8และวันพุธที่9กันยายนงดมิสซาเช้าของวันพุธที่9กันยายนคณะพระคณีรักกางเขนแห่งทาแลมีความยินดีเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่19กันยายนมิสซาเวลา 10:00 นาฬิกาและจะมีมิสซาตรีวาในวันพุธที่16วันพฤหัสที่17และวันศุกร์ที่18นะครับเวลา 1:00 นตรงนะครับและวันศุกร์ที่18เราจะแห่พระรูปกางเขนนะครับจากหน้าอาสนวิหารของเราไปที่อารามรักกางเขนทุกๆปีนะครับทางอารามก็ขอลงทานจากพี่น้องชาวทะเลเช่นเคยนะครับประกาศการบวชเป็นพระสงฆ์ครั้งที่1นะครับของสามเณรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดหรือว่าบดโอนะครับลูกวัดป่าพระนาวันจะเข้ารับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมโอกาสฉลองบันเนนฟาติมาทะเลนะครับก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับบดนะครับมีสังของเราก็จะมีพระสงฆ์เพิ่มขึ้นนะครับขอขอบคุณนะครับทุกๆเดือนเนนก็จะมาร่วมมิสซานะครับเดือนนี้ขอขอบคุณนะครับคุณกรุณาสุขสง่าเจริญนะครับทำบุญโอกาสวันคล้ายวันเกิดและก็อุทิศให้กับดวงวิญญาณของฝั่งซิเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญครบ4ปีนะครับร่วมทำบุญนะครับก็เป็นเงินน่าจะเป็นมวลที่พิมพ์ในสารวัด 5,000 บาทและก็เลี้ยงเนนเพิ่มอีกนะครับก็น่าจะประมาณ 7,000 บาทนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวคุณยายแก้วและลูกหลานนะครับจำนวน500บาทนะครับเดือนนี้เนนก็จะได้ทานปากหม้อและก็พิซซ่านะครับพร้อมกับน้ำชาเขียวโกโก้อะไรต่างๆนะครับคนละ1แก้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวทะเลขอขอบคุณผู้ที่สมทบค่าน้ำค่าไฟฟ้าวัดคุณอำนวยหานลินนะครับอุทิศให้กับดวงวิญญาณของยวงกัมมะหยี่หานลินนะครับครบ100วันเป็นเงินจำนวน500บาทและสมทบค่าน้ำค่าไฟอีก500บาทนะครับขอขอบคุณผู้ที่สมทบบ้านพักพระสงฆ์หลังใหม่นะครับอุทิศให้ยากอบวีรพลศรีสวรรค์ 3,000 บาทนะครับยวงกัมมะหยี่หานลิน500บาทและก็ยออันนาชื่นศรีคนชุม 4,000 บาทนะครับแล้วก็สุขสำราญให้กับครูเผือกและก็น้องๆ นะครับญาติพี่น้องอุทิศให้กับดวงวิญญาณของเปโตสาโรจน์ศรีวรกุลครบ100วันเป็นเงิน 1,000 บาทนะครับและโอกาสนี้ในนามของคุณพ่อเจ้าอาวาสก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวทะเลนะครับที่ได้ร่วมพากันสมทบบริจาคเทพื้นคอนกรีตนะครับที่พี่น้องเห็นนะครับเราก็เทเรียบร้อยนะครับแต่เงินยังบ่ได้จ่ายเด้อพี่น้องเด้อนะครับเงินอยู่ไหนนะครับก็อยู่กับวัดและก็อยู่กับพี่น้องด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
ดังรายนามผู้ที่บริจาคดังต่อไปนี้ครอบครัวคุณแม่สมพรคำศรีและก็ลูกๆ500บาทครอบครัวสอทอประเสริฐชัยนางจุลลาเชียนพลแสน 1,000 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาทครอบครัวกิ่งแก้ว 3,000 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000 บาทคุณวราพรเสียบรกุลคุณยายสมชัย500